่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า

0: พลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.43 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.02 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: ราะ

0: เปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สริดเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
3: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
4: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่2ก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่อง

0: วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันยามเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ชมผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today นะครับรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์แบบกองทัพอากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้กับผมเลือกการเอกชยากรโพสุวรรณครับ
1: กับผมพันจากาโทบุรินทร์ปราบูทองครับเช่นเคยครับสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับช่องทางที่1ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพอากาศทั่วประเทศช่องทางที่2ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีของกองทัพอากาศช่องทางที่3ทาง IPTV ที่ www.rtaf.liveและติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศผ่านทางเพจ Facebook RTAF New และ RTAF Channel ครับ
0: ก็หลายพื้นที่วันนี้นะฮะต้อนรับกันด้วยสภาพอากาศที่อึมครึม
1: เช้ามานี่ก็อากาศค่อนข้างขมุกขมัวนะครับฟ้าไม่โปร่งนะครับก็อยู่ในช่วงที่มีมรสุมเข้านะครับในช่วงนี้เขาก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดนะครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับ
0: ครับผมโดยคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการแจ้งได้รับแจ้งนะครับจากกรมชลประทานนะครับว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้านะครับโดยในวันที่29กันยายนนะครับที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาเนี่ยมีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งเนี่ยตา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนนะครับในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันในอีกประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตร
1: ใช่ครับ
0: ในบริเวณพื้นที่ต่ำนะครับนอกคันกั้นน้ำ
1: ซึ่งพื้นที่พวกนี้นะครับก็ได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่นะครับอำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินและอำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับแต่พื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับน้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณ50เซนถึง1เมตร50นะครับก็ต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงนี้นะครับ
0: ใช่โดยก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยนะครับบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยและแม่น้ำน้อยเนี่ยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมนะครับรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ครับผมและทางนี้นะครับถ้าหากมีแนวโน้มที่เกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่นะครับก็ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะครับรวมไปถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่นะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับให้ติดตามนะครับในข่าวสารของทางราชการนะในเรื่องของระดับน้ำและให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำเพื่อความปลอดภัยครับ
0: ใช่นะครับโดยทางด้านสทช.นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะก็ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ตะวันออกนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงวันที่22ถึง27กันยายนนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็มีกำลังอ่อนลงนะครับขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเนี่ยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตอนบนนะครับโดยปัจจัยดังกล่าวนะครับก็จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยฉับพลันน้ำหลากนะครับและน้ำท่วมขังก็มีการแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่8จังหวัดด้วย
1: ใช่ครับก็ได้แก่ที่จังหวัดนครนายกนะครับก็บริเวณอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาและอำเภอเมืองนครนายกนะครับ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีและอำเภอประจันตคามนะครับที่สระแก้วครับก็ให้เฝ้าระวัง2อำเภอครับที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอวัฒนานครส่วนที่ฉะเชิงเทรานะครับที่อำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบชลบุรีครับอันนี้หลายพื้นที่หน่อยก็อยู่ที่อำเภอบ่อทองครับศรีราชาบางละมุงหนองใหญ่และสัตหีบที่ระยองนะครับก็มีที่อำเภอเมืองระยองเขาชะเมาและบ้านค่ายจันทบุรีนะครับที่อำเภอมะขามท่าใหม่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุงและเขาคิชกูดส่วนที่จังหวัดตราดนะครับก็ให้เฝ้าระวังที่อำเภอเมืองตราดนะครับเขาสมิงคลองใหญ่และบ่อไร่ครับ
0: ครับและนอกจากนี้ครับก็ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะครับรวมถึงน้ำในล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับบริเวณแม่น้ำนครนายกนะครับจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนคลองพระสะทึงนะครับและคลองพระปรงนะครับที่สระแก้วและแม่น้ำจันทบุรีด้วย
1: ใช่ครับทางสทนช.ก็ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมกับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็ปรับการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และอิทธิพลของน้ำทะเลขึ้นลงด้วยครับ
0: ก็มีการเร่งระบายน้ำนะครับพร่องน้ำในแหล่งกักเก็บนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกหนักนะครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็เตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือนะครับมีการลอกท่อระบายน้ำและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากรวมทั้งมีการแจ้งเตือนนะครับประชาชนในพื้นที่นะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบให้เตรียมความพร้อมที่จะอพยพนะครับได้ทันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อเกิดสถานการณ
1: ์ใช่ถ้าดูจากแผนที่นะครับที่ทางอินเสิร์ตที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับภาคตะวันออกก็แทบจะทั้งภาคเลยครับต้องเฝ้าระวังนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ตามแนวริมคลองหรือว่าริมแม่น้ำอันนี้ที่พี่กังได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับผม
0: ครับมาดูที่ข่าวรัฐบาลนะครับมีการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณนะครับสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะครับวงเงินรวมใน 15,500 ล้านบาทนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับที่อยู่อาศัยนะครับกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวัตภัยนะครับและแผ่นดินไหวนะครับก็มีการกำหนดให้กรมธรรม์เนี่ยมีระยะเวลาคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้นะครับถึง1ตุลาคมปีหน้า
1: ใช่แล้วครับก็เป็นการดำเนินการครับก็ต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะครับและมีมติครม.เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนะครับพร้อมกับมีการอนุมัติกรอบวงเงินค่าเบี้ยประกันภัยในรวมทั้งสิ้น 15,500 ล้านบาทนะครับเพื่อใช้ระบบประกันภัยเป็นกลไกช่วยเหลือและชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติให้ประชาชนเนี่ยได้รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นครับผม
0: ถ้าวงเงิน 15,500 ล้านบาท
1: ครับ
0: ก็มีแบ่งเป็นนะครับค่าเบี้ยประกันนะครับที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มนะครับ 15,000 ล้านบาทและเบี้ยนะครับประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนะครับ500ล้านบาทนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็เสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ69งบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาทนะครับและส่วนที่เหลือ 5,500 ล้านบาทเนี่ยจะขอใช้จากงบประมาณปีต่อไปพร้อมขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันนะครับเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ยตลอดระยะเวลาคุ้มครอง
1: ครับโครงการนี้นะครับก็คุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังนะครับตามข้อมูลจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเมื่อวันที่10กันยายนนะครับรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยรวมถึงแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากกว่าเดิมผ่านกลไกการถ่ายโอนความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะครับหรือว่า risk transfer ด้วยระบบประกันภัยครับผม
0: โดยทางนี้ครับสำนักงานคปภ.นะครับจะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยดำเนินการจัดหานะครับผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานนะครับมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถที่เพียงพอนะเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเสมอภาคและทั่วถึงนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือผ่านกรมธรรม์เนี่ยซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่นๆด้วย
1: ใช่ครับ และสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้นะครับครม.ก็เห็นชอบเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่ากำหนดให้เงินช่วยเหลือนะกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยโดยตรงนะครับก็จะมีการจ่ายเงินรายละ2ล้านบาทครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เสนอให้ยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสำหรับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติฉบับใหม่เนี่ยเริ่มมีผลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็กับการใช้งบประมาณภายใต้โครงการประกันภัยครับผม
0: ก็รัฐบาลครับก็ยังให้ความสำคัญนะครับกับประชาชนที่อาจจะตกหล่นจากฐานข้อมูลครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎ
1: ร
0: นะครับหรือว่าผู้เช่าอาศัยนะครับโดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบข้อมูลนะครับและแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์นะครับเพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมและเป็นธรรมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมากที่สุด
1: ใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศรวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนจากทางรัฐบาลด้วยครับผม
0: เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าข่าวรัฐบาลต่อนะครับ

0: คณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศมีคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดดังนี้กำลังพลกองทัพอากาศจะต้องรู้เท่าทันยาเสพติดต้องไม่ถูกหลอกใช้ง่ายๆระวังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดหรือถูกหลอกให้ใช้สารเสพติดอย่าไม่เชื่อปฏิเสธไปซะหากใครชวนให้เสพยาไม่ควรให้ใครยืมบัตรประชาชนไม่ใช้ทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่เปิดบัญชีเงินฝากให้บุคคลอื่นหรือรับโอนเงินแทนคนอื่นไม่ลงทะเบียนเปิดเบอร์ให้คนอื่นใช้ในการทำผิดกฎหมายงดรับฝากของหรือพัสดุทุกชนิดจากบุคคลอื่นเพราะคุณอาจเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวมีความผิดตามกฎหมายจำคุกตลอดชีวิตปรับ 1-5 ล้านบาทหรือประหารชีวิตพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่กองทัพอากาศโทรภายในกด193หรือ02-534-3051ด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศมีคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดดังนี้วิธีสังเกตอาการผิดปกติทางจิตใจที่พบในผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต6อาการดังนี้ 1. ชอบแยกตัวจากผู้คนเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่พูดคุยกับใคร 2. ประสาทหลอนจะมีอาการอื่นๆที่อาจพบได้เช่นยิ้มหัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวเป็นต้น 3. ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมากระวนกระวายขุดลุกขุดนั่งมีท่าทางสับสนตลอดเวลา 4. พูดจาคนเดียวและเปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยๆซึ่งเนื้อหาจะไม่สัมพันธ์กันพูดโต้ตอบกับเสียงโดยไม่เห็นตัวตน 5. ฉุนเฉียวหงุดหงิดเป็นความผิดปกติทางอารมณ์เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีบางอย่างที่อยู่ในสมอง 6. คิดหวาดระแวงหวาดระแวงคนรอบข้างว่ามีคนเข้ามาทำร้ายตนเองจึงคิดที่จะไปทำร้ายเขาก่อนหากพบคนใกล้ตัวมีอาการผิดปกติทางจิตควรรีบปรึกษาแพทย์ดูแลห่วงใยใส่ใจคนใกล้ตัวที่ห่างไกลยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ
1: เข้าใจ HIV ป้องกันได้รักษาได้อยู่ร่วมกันได้HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายหากไม่รักษาอาจพัฒนาเป็นโรคเอส HIV ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและตรวจเลือดหาเชื้อ HIV เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้ยังมียาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อ HIVคนไทยทุกคนสามารถตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐและคลินิกนิรนามทุกแห่งหากรู้ผลเร็วการรักษาและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสอยู่ได้อย่างคนปกติรู้หรือไม่เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้เช่นทำงานรับประทานอาหารหรือเรียนด้วยกันไม่เสี่ยงติดเชื้อHIV ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ตีตราด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชกองทัพอากาศ
2: ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศแจ้งเตือนภัยแก่ข้าราชการบำนาญและทายาททุกท่านณขณะนี้พบมิจฉาชีพจำนวนมากแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโทรสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านแจ้งถึงสิทธิต่างๆเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือบำเหน็จดำรงชีพหลอกลวงทายาทเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดที่ยังไม่ได้รับหากได้รับสายเช่นนี้ห้ามทำตามคำแนะนำเช่นให้แอดไลน์หรือเพิ่มเพื่อนในทุกช่องทางหากมีข้อความส่งเข้ามาห้ามกดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นอันขาดห้ามสแกนใบหน้าหรือสแกน QR code และห้ามแจ้งเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสบัตร ATM โดยเด็ดขาด
3: หากเพิ่งรับสายมิจฉาชีพให้รีบตัดสายทิ้งและบล็อกเบอร์หรือไลน์ในกรณีที่ได้ทำตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพไปแล้วให้รีบติดต่อแจ้งสายด่วน1441ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้งข้าราชการบำนาญรวมถึงทายาทให้ติดต่อรับเงินหรือสิทธิต่างๆหากได้รับสายต้องสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หรือแอดไลน์ดังนี้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการ Air Force Today นะครับในช่วงที่2นี้ก
1: ็ครับ
0: มาช่วงข่าวกองรับการ
1: ใช่ครับในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเมื่อวานนี้นะครับทางข้าราชการของสังกัดสำนักงานผู้ว่าราชการดอนเมืองก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับที่เกิดเหตุบนถนนครับบริเวณด้านหน้าสถานทูตการดอนเมืองครับผมนะครับก็เป็นการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโดยเรืออากาศโทสุพนระสุขสวัสดิ์ณอยุธยานะครับและพันจ่าอากาศเอกบุรชัดจำเริญกิจนะครับทั้ง2นายเนี่ยเป็นข้าราชการของสำนักงานผู้บังคับการอากาศดอนเมืองนะครับก็ในระหว่างที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะครับก็ได้พบกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับจึงได้เข้าช่วยเหลือพบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเกิดเหตุทางรถจักรยานยนต์นะครับโซ่เนี่ยเข้าไปติดขัดนะครับหลุดออกจากชุดขับเคลื่อนนะครับก็ทำให้ล้อหลังเนี่ยหยุดอย่างกระทันหันนะครับทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาเนี่ยเสียการทรงตัวและล้มลงนะทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยได้รับขาหักตรงนั้นนะครับแล้วก็หักผิดรูปไปนะครับทั้ง2นายเนี่ยก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับทางด้านการจราจรบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับและได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมารับตัวผู้บาดเจ็บเพื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปครับผม
0: ก็นะครับยังอยู่ที่ข่าวของกองรับอากาศนะครับโดยกองรับอากาศนะครับก็ได้เปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับประจำปี2570เนี่ยจำนวน 2,174 อัตรานะครับก็สามารถสมัครออนไลน์ได้นะคร
1: ับใช่แล้วครับผมก็มีการเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับจนถึงวันก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับสามารถสมัครได้นะครับที่หน่วยทหารนะครับหรือว่าหน่วยศาสดีใกล้บ้านท่านนะครับก็สามารถไปสมัครได้เลยนะครับโดยคุณสมบัตินะครับก็ผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีนะครับก็หมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้ตรวจเลือกทหารก็สามารถสมัครได้นะครับหรือว่าปลดจากทหารมาแล้วนะครับปลดจากทหารกองประจำการมาแล้วครับอยู่ในอายุระหว่าง22ถึง26ปีนะครับก็สามารถสมัครได้เช่นกันครับผม
0: ก็สถานะและสัญญานะครับพลทหารกองประจำการนะครับสัญญา4ปีนะครับครบ2ปีเนี่ยลาออกได้นะ
1: ครับ
0: ไม่มีค่าปรับนะครับและไม่มีสิทธิ์นะครับลดวันรับราชการนะครับผมและค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์นะครับเงินเดือนนะครับอยู่ที่ 12,090 บาทนะครับและมีค่าตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทรวมทั้งสิ้นเนี่ย 14,970 บาทต่อเดือน
1: ใช่แล้วครับโอกาสนะครับเส้นทางอาชีพหลังจากครบสัญญาจ้างนะครับสามารถที่จะเลือกหน่วยทหารได้นะครับทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงมีโควต้าที่สอบเข้าเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพอากาศเนี่ยก็สามารถอาจจะได้รับโควต้านะครับเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศได้นะครับแล้วก็ได้รับคะแนนเพิ่มภาควิชาการในสอบการสอบบรรจุเข้ารับราชการตามที่กองทัพอากาศกำหนดครับผม
0: ใช่นะครับและสมัครพลทหารอาสากองทัพอากาศนะครับก็สามารถที่จะเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศนะครับโดยภาคเหนือนะครับกองบิน41เนี่ยจำนวน112อัตรานะครับกองบิน46นะครับจำนวน99อัตรากองบิน4เนี่ยจำนวน130อัตรานะครับ
1: ครับผมที่ภาคกลางนะครับกองบิน2เนี่ยก็เปิดรับถึง105อัตรานะครับโรงเรียนการบินที่นครปฐมนะครับก็เปิดรับเนี่ย95อัตราและที่กรุงเทพมหานครนะครับหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเนี่ยรับเยอะหน่อยครับอยู่ที่765อัตรากรมแพทย์ทหารอากาศ7อัตราครับที่สำนักงานผู้บังคับการอากาศดอนเมือง71อัตราโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกสัตยาธิราชที่สระบุรีนะครับ36อัตราแล้วก็อันนี้ใครชอบทะเลสวยๆก็ไปได้ที่กองบิน5นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดรับทั้งหมด97อัตราครับ
0: และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกองบิน1เนี่ย109อัตรานะครับกองบิน21เนี่ย99อัตรากองบิน23เนี่ยจำนวน92อัตราและศูนย์ฝึกนะครับกองทัพอากาศน้ำพองเนี่ยจำนวน53อัตรานะครับภาคตะวันออกกองบิน3เนี่ยจำนวน75อัตราและภาคใต้นะครับกองบิน7เนี่ย97อัตราและกองบิน56เนี่ย111อัตรา
1: ใช่แล้วใครสนใจนะครับที่จะมาเป็นทหารอาสานะครับก็สามารถสมัครได้นะครับตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันที่24มกราคมปีหน้านะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะไปอยู
2: ่ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชูแนวคิดให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเดินหน้าลดขั้นตอนติดโซล่ารูฟท็อปเหลือขออนุญาตจุดเดียวนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ว่ารัฐบาลมีแนวทางที่ต้องการผลักดันให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้โดยเฉพาะการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปพร้อมปรับมุมมองให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเอกนัทกล่าวว่าปัญหาราคาไฟฟ้าและต้นทุนพลังงานแพงส่วนหนึ่งมาจากการที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งหรือปัญหาด้านการขนส่งก็ส่งผลกระทบให้ของแพงดังนั้นแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเองมากขึ้นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะแสงแดดมีอยู่ทุกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานกรมป่าไม้เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากผู้แทนสหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัดได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ร้องเห็นว่าพื้นที่บางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรมและควรพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายนั้นในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลการสำรวจรังวัดแต่ยังมีขั้นตอนที่ต้องประสานกับกรมป่าไม้จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปเพื่อไม่ให้ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่น
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: สวยนี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะ ซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้

0: อบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: 5486662มีปัญหาการเงินหมุนเงินไม่ทันมาหาเพิ่นเนาะแล้วก็เงินคืน 2% คืนให้กับสังคมทำบุญเพื่อสังคมนำรถมือสองกามีติดกับธนาคารกสิกรไทยถนนสุขเกษมยิ่งเยื้องกันครับโชว์รูมรถมือหนึ่งที่อึ้งกุยเฮงสำนักการใหญ่นะคะขอบคุณทางด้านของพี่น้องทีไปเอารถมาใส่เรียบร้อยแล้วไปเอามาขับขี่ได้สะดวกสบายเนาะมีรถยนต์ก็จะได้รถมอไซค์มีมอไซค์ก็จะได้รถยนต์เอาควบกันเลยรถยนต์ก็ขี่ไปซอกแซกๆกันลำบากได้เวลามีงานมีการกระไดเนาะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ล่ะใครอยู่รถยนต์ก็เอาไว้ขี่ไปตั้งจังหวัดไปคนหันคนนี้เอาคนไปหลายๆก็ขึ้นรถยนต์แต่ถ้าไปผู้เดียวก็ขี่มอเตอร์ไซค์จำเป็นเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะมีเม้นว่าอุ๊ยคือคอนคือเอียงแท้มีไดเอาไปเลยเนาะมอเตอร์ไซค์ผ่อนก็มีสดก็มีเงินผ่อนกะรายวันรายเดือนก็มีนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนาะขอบคุณทางด้านของพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KV Go มืออิดมืออ่อนนะคะเป็นเปียเป็นร้อยเมยอิดเมยอ่อนอย่าลืมเอาไปกินค่ะพี่น้องสำหรับ KV Go น้ำสมุนไพรข้าวตองเควีโกกินข้าวมีแซ่บนอนบอลับเอาไปกินเด้อกินข้าวกับฟืดฟืดเครื่องเครื่องคออยู่หรือว่าอาการอันเจ็บจุกไตลิ้นปี่เนาะตัวนี้ไปล้างสารพิษในตับล้างสารพิษในเลือดนึ่งจอกก่อนแปรงฟันล้างหน้านึ่งจอกก่อนนอนหรือว่าเมื่อกินข้าวไม่แซ่บตอนเที่ยงก็เอาให้เพิ่นกินเลยนะคะตัวนี้เข้มข้นมากเพราะว่าน้ำสมุนไพรหลายๆทั้งเบิดทั้งมวลนี่19อย่างนี่ผสมใส่กันเนาะ19อย่างบางคนมาถามมาคิดในใจว่ามันเหม็นอยู่บ่เขาคือจะเอามาหลายอย่างแท้มาห่วมใส่กันเหม็นค่ะพี่น้องเหม็นค่ะแล้วก็เติมแต่งรสชาติด้วยเบอร์รี่สกัด5ชนิดเบอร์รี่พวกนี้ได้วิตามินซีได้ใส่ตานำได้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นมากม่อนน้ำมันเบอร์รี่เนาะน้ำราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่นะคะทั้งเบิดทั้งมวลเนาะผสมเซอร์กันอยู่นี้แล้วก็เติมแต่งรสชาติด้วยคุณประโยชน์แซ่บเปรี้ยวๆได้วิตามินซีบ่เป็นวัดเป็นไอน้ำสมอพิเภกหรือว่าจะเป็นมะขามป้อมนั่นผสมใช่นะสมอไทยเจียวกุหลานตังกุยกระชายดำเนาะแล้วกะน้ำสมอเทศน้ำมังคุดเอาน้ำมังคุดนี่เป็นผลไม้ที่มีค่าสกอร์ออแลกสารต้านอนุมูลอิสระสารแซนโทนเยอะอยู่ในน้ำมังคุดเนาะแล้วก็ยังเติมด้วยเฮ็ดลินจือถังเช่าอีกต่างหากนะคะผสมอยู่ในนี้นะเนาะแล้วก็มีน้ำองุ่นน้ำทับทิมน้ำองุ่นน้ำทับทิมผสมอยู่ในนี้พร้อมนะคะร่วมทั้งเบิดทั้งมวลผสมสารสกัดธรรมชาติรวมแล้ว19ชนิดเควิโกสูตรพรีเมียมแล้วอย่าลืมว่าเขามีภูขาวภูขาวอีก2สายพันธุ์ก็เลยไปดูแลเซลล์เฮาระดับลึกๆเลยนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวต้านไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียเนาะนี่คือหน้าที่ของภูขาวนะคะอันมั่นเบอร์รี่ได้มีหน้าที่เผลอมั่นเบอร์รี่หรือว่าใบม่อนพี่น้องหูอยู่เนาะบางคนเอาใบม่อนมาต้มกินอาทิตย์ละ2เทื้อ3เทื้อเพื่อบำรุงสายตาใบม่อนได้ถ้าขยันเนี่ยไปต้มกินเองแต่เฮาขี้ค้านเฮาหาส่วนผสมที่มีน้ำมักม่อนเฮาก็เอาไปกินได้น้ำมักม่อนหรือว่าน้ำมันเบอร์รี่ยังไปบำรุงสมองบำรุงหัวใจและก็หลอดเลือดเฮาพร้อมแล้วก็ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตของเฮานี่มันดีขึ้นเนาะและก็ซอยไปดับความหวนในร่างกายน้ำเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มันมีแปลกเลยเป็นเพอกินแล้วมันคือเย็นวาบวาบอยู่ในท้องในไส้เมื่อก่อนที่จะกินจะขึ้นมาหอนกระดักกระโดดแท้หอนกระตุนกระตูกระดักกระโดดแท้มันมีผลไม้พวกนี้ล่ะมันเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่ถังเช่าถังเช่านี่กับอาการเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนซอยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายของเฮาแล้วกะลดอาการเมื่อยบำรุงปอดของเฮาพร้อมนะคะแล้วกะซอยระบบทางเดินหายใจบรรเทาอาการที่เป็นภูมิแพ้บำรุงไตเฮาพร้อมจังว่ามีต้องยานเด้อผลเลอที่มันมีถังเช่าผสมมีเห็ดดินจืดผสมมีกระชายดำผสมนะเอาไปกินเลยตัวนี้เข้มข้นนะคะเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนกินไปน้ำตาลในเลือดก็ลดลงบางคนงงว่าเอ้าน้ำตาลลดเพราะหยังให้ย้อนเบิ่งว่าเจ้าของกินเผลอเนเนาะถ้ากินเควิโกก็ใช่ละเพราะว่าในเควิโกนี้จะไปเสริมสร้างแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดสร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลเลือดในร่างกายพร้อมนะคะปรับสมดุลความดันเลือดในร่างกายแล้วกับบำรุงร่างกายเฮอมีเฮอมีแห้งมีผู้เฒ่าผู้โออยู่เหินอยู่สั่นซื้อให้เพิ่นกินดู1แถม1มื้อนี้ 1,590 บาทเป็นกันอยู่ได้ที่ว่าปลายมือมันมีได้ความรู้สึกไปประสาทอักเสบเนาะไปประสาทอักเสบแล้วว่ามันมึนมันซาเนาะเอาไปกินค่ะ1แถม1 1,590 บาทซื้อขวดเดียวได้บ่ได้ซื้อขวดเดียวก็ 1,290 บาทถ้าซื้อ2ขวดเติมเงินอีก300พี่น้องจะได้กิน2ขวด 1,590 บาทเนาะปลายมือไปเท้ามึนซานอนป่วยติดเตียงแผลกดทับเอาไปกินเลยนะคะตัวนี้เควีโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควีโกนะคะแล้วกะผู้ฤทธิ์มีอาการเป็นวิ่งเป็นเวียนมันอยู่ที่เลือดตัวนี้ไปดูแลระบบเลือดของเฮาเพราะว่าอาหารของเฮาอาหารของร่างกายของเฮาก็จะเป็นเลือดเลือดเป็นอาหารของร่างกายได้บางคนมีหัวใจโอ้บางคนมีหัวใจดูว่าเป็นเบอร์จะคือเป็นวิ่งเป็นเวียนก็เลยบอกคุณยายว่าคุณยายกินน้ำอุ่นในเด้อตื่นมากินน้ำเลยดูว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้อย่ากิน
0: น้ำค่ะตื่นมาเฮาจังมีเป็นวิ่งเป็นเวียนกินน้ำออกกำลังกายตื่นมาเนาะน้ำอุ่นแก้วหนึ่งหรือว่ามีมะนาวก็เอามะนาวใส่ยามนี้มะนาวร้ายใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งนิดนึงเติมรสชาติเนาะเกลือนิดนึงอย่าใส่หลายได้เกลือก็ได้ใส่หลายมันใครมันจะเป็นไตนิดนึงเติมแต่งรสชาตินะคะนี่คือการดูแลสุขภาพของเฮาเนาะเลือดเฮาจะได้มีนืดตื่นมากินเลยหรือว่ามีนมมีข้าวโอ๊ตก็กินนมกินข้าวโอ๊ตแต่อย่าเพิ่งกินข้าวได้ล่ะถ้ากินนมกินข้าวโอ๊ตแล้วก็ได้ปุ๊น 9:00-10:00 พุ่นละจะกินข้าวแถมเข้าไปทั้งนมทั้งข้าวโอ๊ตเขาก็จะเป็นน้ำตาลคูณ2ยันเป็นน้ำตาลคูณ2นะเนาะเอาฝากกันไว้เคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพของเฮาเนาะกินตามใจปากมันจะลำบากภายหลังพวกเซนนี่บางมองบางทีมื้อนี้ฝนตกเบิดมื้อบดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี่ลางมองลางทีบ่มีฝนแห้งแล้งแห้งแล้งหาสิได้กินข้าวบ่ฝนตกถนนลื่นระวังได้พี่น้องอยู่เฮือนอยู่ซ่านค่อยๆย่องไปย่องไปเด้อเบิ่งรองเท้าของเฮาว่ามีตัวเกาะถนนมีตัวเกาะทางอยู่บ่เนาะถ้าไม่มีถ้ามันเกี้ยงมาลื่นอยู่อย่าไปใส่มันจะลื่นขี้ไข่เท่าล้มตาดลงไปเอาก้นลงก้อนเอามือลงก้อนจะเกิดอาการเคล็ดขัดยอกล้มนิดนึงก็ตามเพราะว่าเฮาแก่แล้วเนาะอย่าล้มอย่าไปทางเล่ออยู่ในเฮือนในซ่านเด้อค่อยๆไปค่อยๆมาถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ได้นะคะถ้าล้มมานี่มือ1 2มือยังไม่เกิดอาการผู้เด้วันที่3วันที่4มาละเรื่องราวของเซนถ้าล้มแล้วเอามือคุ้มไว้เอามือค้ำไว้นี่เอามือค้ำพื้นนี่เซนในคอมือเซนในง่ามมือของเฮาก็จะตามมาได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกันไว้การดูแลสุขภาพของเฮาฝนตกถนนลื่นอย่าไปอย่ามาฝนตกถนนลื่นขับรถขับลาใส่ความระมัดระวังนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อสุขภาพภายในคนเขามียังรู้ได้เนาะ
2: ตับไตไส้พุงปอดม้ามจากอันเลอเสื่อมก็เฮาสังเกตแค่ว่าอายุเฮาหลายไปหลายไปยันมันเสื่อมกินลองเบิ่งเนาะกินกันไว้ลองเบิ่งบำรุงสุขภาพคือคําว่าบำรุงสุขภาพนั่นล่ะเนาะบำรุงสุขภาพให้ต่อเนื่องให้เซลล์แต่ละเส้นมันฟื้นฟูขึ้นมาให้ดีเนาะเควิโกดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าเควิดูทีนดูแลสายตาบางเธอลุกขึ้นมานี่เป็นแสงเป็นแสงเป็นวงแดงๆเครื่องกับอันกองไฟนี่ล่ะบางเถื่อวะผู้ค้าก็เคยเป็นลุกขึ้นมาเอ้าหน้าคือมืดจะบดีหน้าคือมืดเป็นวงเป็นแดงๆนะเป็นแสงไฟนั่นจอตามันละเสื่อมละได้บาดนี้เนาะดูแลสายตาสายตากรรมตามอายุอานามเนาะสายตากระได้นะคะดูแลสายตาของเฮาเด้อแนะนำผลิตภัณฑ์สายตาเฮอกับพี่น้องนะคะและกาแฟข้อกาแฟกินกาแฟเป็นประจำอย่าลืมนะคะดื่มกาแฟที่มีคุณภาพดื่มกาแฟที่ดีต่อสุขภาพของเฮาเนาะเควีคอฟฟี่นะคะสมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ19อย่างเควีคอฟฟี่แซ่บๆแค่คาเฟอีนน้อยมากกาแฟอาเมริกา390บาท2กล่อง700ถ้าเมนว่าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอยากดูแลกระดูกกระเดี่ยวนำกาแฟตัวนี้กะได้คือกันแต่ยะเฮอพี่น้องเอาตัวนี้ไปกินเพื่อที่จะดูแลเรื่องราวของระบบขับถ่ายเนาะระบบขับถ่ายนะคะท้องผูกไทยลำบากไทยยากเควีชาไทยเควีชาไทย1กล่องกินวันละ2กินวันละ2เนาะจะกินตอนเลิกก็ได้แต่กินมื้อเช้าจะออกมื้อแลงกินมื้อแลงจะออกมื้อเช้าของเสียที่เฮาค้างอยู่ในลำไส้ของเฮาหั่นนะอย่าลืมว่าลำไส้คนเฮายาว9เม็ดหนัก10กกผู้ใดลำไส้น่ะกินเข้าไปตั้งแต่เกิดกินกินกินครับออกมามีเบิดบางสิ่งบางอย่างมันก็เกาะผนังลำไส้เฮาอยู่เนาะเอาไปกินเด้อจ้าทางด้านของเควีชาไทยเควีชาไทยกล่องนึง390บาทดูแลเรื่องราวของระบบลำไส้แต่ถ้าลำไส้ของเรามีปัญหานานแล้วไส้ปูดไส้ปูดเนาะเอาไปกินนะคะสำหรับทางด้านของเพชรสังฆาตเพชรสังฆา
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร08

ขาเอิ้นว่าความรักความเข้าใจคือสายใยของครอบครัวเนาะแต่ถ้าความรักความไม่เข้าใจกันก็จะต้องนอนหงายเอามือก่ายหน้าผากแบบนี้ได้เอาฟ้าตอนพี่น้องสู้กุศลคนนะคะผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครนอนกอดตัวเองทักทายพี่น้องเนาะเพอพี่น้องได้มีความสุขแต่ละมื้อแต่ละเวน8นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกาในเครือกองทัพอากาศนะคะแต่ช่วงวันที่1นี่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนี่ผู้ค้าจะย้ายไปอยู่ช่วงเวลา10นาฬิกายามพี่น้องไปเพลไปวัดฟังธรรมว้ายพระมิได้ฟังกันแล้วเนาะบัดนี้เอาวิทยุไปนำเอาวิทยุไปนำเดี๋ยวยามมื้อเช้าเลยยามมื้อเช้าก็ยังไม่ได้ขึ้นจากวัดจากว่าเพื่อจะล้างถ้วยล้างจานเพื่อจะกินผ้าถอยเพื่อจะทำความสะอาดวัดว่าโอ้ยอนุโมทนานำเด้อพอเลยไปวัดฟังธรรมก็ได้เนาะเพราะว่าไปวัดแล้วสบายใจได้ทำบุญทำทานแล้วสบายใจแต่ไปวัดก็ต้องดูว่าที่จริงนี่เขาก็จะบอกว่าเนาะถ้าเป็นพระสมัยตะก่อนเพิ่นจะไม่รับปัจจัยเพิ่นจะไม่รับเป็นเงินได้อยู่ที่ว่าไม่ออกอยากสร้างเผลอกรรมหลวมสร้างนำกันเนาะไม่ออกอยากสร้างเผลอกรรมหลวมสร้างนำกันได้เนาะมันจังละไม่เกิดกิเลสมันจังละไม่เกิดกิเลสแต่ถ้าทำแต่ทำบุญทำบุญกับโรงพยาบาลจะได้บุญเยอะอยู่ได้เอ็ดบุญเอ็ดทานนี่ก็คือสร้างซื้อเครื่องไม้เครื่องมือนี่ซื้อเครื่องมือแพทย์นี่ให้แพทย์ให้หมอได้เอามาตรวจคนไข้นี่หรือว่าสร้างบ้านพักญาติเริ่มใหม่สร้างบ้านพักญาติเพิ่มอีกเนาะเพิ่มอีกให้ญาติที่ไปดูแลคนป่วยนี่จะได้มีที่พักพิงมีต้องไปหานอนตามระเบียงระเบียงโรงพยาบาลนะยุ่งกะกัดเนาะแต่ถ้านอนอยู่อันบ้านพักญาติกะได้กางมุ้งมีพัดลมย่างดีมีได้กางมุ้งกับมีพัดลมเปิดพัดลมห่มผ้าเอาแต่บ้านพักญาติบางมอง

0: บางทีก็จะมีเจ้าแม่เจ้าถิ่นก็จะมีเจ้าถิ่นได้เจ้าถิ่นก็คือว่าถ้าทำอะไรผิดกฎเขาก็จะห้ามเลยเขาจะไม่หยวนเลยได้มีมือนึงเนาะจะมีหลานไปกับเหลนนะคะไปโรงพยาบาลแต่เขาก็ไม่ได้นอนพักเนาะเขาก็ไม่ได้นอนพักที่เขาไม่ให้พักเพราะว่าคนไข้อยู่ห้อง ICU นะคะก็เลยไปนอนบ้านพักญาติบัดนี้เหลนก็เป็นคนแบบว่าเด็กอ่อแต่ก็เป็นเหมือน AI นะแต่ก็จะเป็นเหมือน AI ได้เขาว่าพอไปในเพื่อนหูจักเบิร์ดอันเด็กอ่ออันนี้นะก็เลยเป็นแบบว่าเอาไปนอนน้ำยันรู้สายเหี้ยมียายเจ้าถิ่นมาเนาะยายเจ้าถิ่นตื่นมาเห็นผู้ชายนอนได้สบายนี่ไม่ได้ออกไปนอนอีกห้องนึงไปนอนอีกห้องเลนได้ยินปุ๊บเลนไปลีอยู่อันไปลีอยู่ห้องน้ำไปลีอยู่หน้าห้องน้ำว้ายเนาะเกือบมันเหี้ยเนาะเอานะคะถ้าจะมีเงินจริงๆเนาะถ้าผู้อยากบริจาคเงินทำบุญทำทานนี่ซื้อเครื่องมือแพทย์นี่ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ซื้ออันแล้วก็สร้างอันบ้านพักญาติให้กับอันคนญาติคนไข้เนาะจะได้อันไปเฝ้ากันมันจะได้ใกล้นะมันจะได้ใกล้เนาะเอานี่คือการทำบุญทำทานเนาะนี่แล้วจะได้กฐินกับมาได้บ่นี่ออกพรรษาเสร็จก็จะเป็นบุญกฐินว้ายจะผู้ใดจะมาหวาจังสีข่มกับอันผู้ค้ากับบ่มีเงินซื้ออาหารเสริมกินแต่เราก็ให้โดยส่วนตัวก็ได้เนาะก็คือก็เป็นการให้แบบว่าให้เพิ่นได้ถือติดตัวสักหน่อยเอาไว้ซื้ออันอาหารเสริมกินหรือว่าซื้อมาถวายเพิ่นก็ได้ดิบอกโยมเอาเด้อโยมอาตมาอยากฉันตัวนั้นตัวนี้ว่าไปดีนะเนาะอาตมาอยากฉันอันนั้นอันนี้แล้วโยมก็จะเอามาถวายเนาะเอาในเลิกก็ตามเด้อซื้อเควิโกไปถวายเพิ่นแน่นะคะเพิ่นจะได้เดินแบบสบายๆเลือดลมเพิ่นจะได้แลนจะได้เดินเพิ่นจะได้ไม่มีไขมันเกาะในผนังหลอดเลือดของเพิ่นนะถ้าไขมันเกาะที่มันผนังหลอดเลือดนี่ไขมันเยอะนี่เลือดก็เดินทางไปหาสมองไม่ได้สมองสั่งงานมาหาปลายประสาทไม่ได้ก็เป็นร้อยเป็นจังเป็นมึนเป็นซาเนาะตอนนี้เขากำลังเตือนแค่มึนชาเฉยๆเอาไปกินเลย1แถม1วันนี้ 1,590 บาทถือสายรอเด้อค่ะ1แถม1วันนี้1,590 บาทเด้อพี่น้องเด้อ1แถม1พี่น้องเอาไปเลยเอาไปกินเมื่อเช้า1จอกเมื่อแลง1จอกแต่ถ้ากินข้าวมีแซ่บเป็นวิ่นเป็นเวียนอยู่ในช่วงของระยะพักฟื้นพี่น้องกินเลยตอนเที่ยงก็กินเลยกินแทนข้าวได้เลยนะคะนี่คือเควิโกเควิโกมีหน้าที่พาเลอแน่ครับปั๊บซอมเว้าหลายมันก็เจ็บคอเนาะเฮ้อพี่น้องฮู้แต่ว่ามีภูคาวภูคาวที่มี 60% ปริมาณภูคาว 60% แล้วก็มีถังเช่ามีมังคุดมีเห็ดหลินจือมีทางด้านของกระชายดำผู้ละที่หอนท้องหอนไซแสบท้องแสบไซพี่น้องเอาไปกินเลยแล้วก็มือไม้อ่อนแรงนะคะเอาไปกินเควิโกซื้อ2แถม1ในราคา 2,250 บาทสองแถมหนึ่ง2250ได้รับวิทยุ1เครื่องนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพ่อหานบอกอ๋อพ่อหานวันนี้เหรอพ่อหาน
1: ครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: อย่าลืมนะคะเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเนาะ081-262-5717เนาะระบบภายในร่างกายของเฮาเฮามีหูวะเผลอมันซึกมันเสื่อมแน่หูแต่ว่าเขาแสดงอาการออกมาเป็นจังซีจังซีจังซีว่าซั่นเนาะเฮาก็กินให้ถึงนะคะอาหารเสริมหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินี่เฮาต้องกินให้ถึงเนาะสมมุติว่าเฮากินอันเควิโกนี่1จอกมันก็ยัง2ชุด3ชุดแล้วก็ยังซื้ออยู่เราก็กินเพิ่มไปอีกถ้าเราป่วยนะเราก็กินเพิ่มไปอีกเนาะเพิ่มไปอีก2จอกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปกินเพื่อสุขภาพได้มีแม้นว่าถ้าเอายาตาไปกินถ้าถ้าเอาอันอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมใส่ตาไปกินแล้วกินวันละแคปซูลเสาหนึ่งแรงหนึ่งมันคือสะสืออยู่มันคือมีตองมีซูลพี่น้องฟังไปเลยนะคะ2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลตื่นเสามาเนาะมันจะหูถึงความแตกต่างสมมุติว่าขี้ตาเฮานี่ขี้ตามันไหลแฉะแฉะมันชื้นมันแฉะน้ำตาไหลนี่ถ้าเช้า2แรง2อาการมันก็จะแห้งไปเร็วไวเนาะเร็วไวแต่ถ้าเรากินวันละ1เช้า1แรงมันก็จะค่อยๆครับค่อยๆปรับค่อยๆซ่อมแต่ถ้าพวกเราที่ใจห้อนก็ปรับร่างกายเราได้แล้วปุ๊บเราก็กินเช้า2แรง2มันมีเป็นเพอบอกกับไตมันละเป็นเผลอเนาะเพราะว่าตัวนี้สำคัญกับร่างกายเฮาเบิดเลยมีส่วนมีส่วนที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของภายในร่างกายของเฮาเบิดเลยแต่ตาก็คือส่วนของตาเนาะในตาก็คือส่วนของตาในตานี้จะเป็นพวกที่ไปดูแลสายตาก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองอันนี้ก็ดูแลป้องกันจอประสาทตาเสื่อมปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าลดการอักเสบแล้วก็ระคายเคืองบิวเบอรี่เดย์บิวเบอรี่ก็ช่วยในการมองเห็นกินไปกินไปผิวพรรณของเราก็จะอ่อนเยาว์แล้วก็ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นบิวเบอรี่ได้ก็คล้ายๆกับวิตามินซีนั่นแหละเนาะคือเฮากินอันวิตามินซีเยอะๆนี่กินวิตามินซีเยอะๆนี่ผิวมันจะขาวบ่ต้องไปหายาทายาขาวขอให้กินเข้าไปข้างในเนาะโกจิเบอร์รี่ก็บำรุงสายตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมนะคะโกจิเบอร์รี่แล้วก็ซอยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงตับไตโกจิเบอร์รี่เนาะแต่ว่าเว้าหลายมันกระเจ็บคอเนาะแล้วก็อะเซโรล่าเชอร์รี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่แหละค่ะเติมวิตามินซีใส่เป็นวัดเป็นไอเฮาก็จะห่างไกลผิวพรรณก็จะยืดหยุ่นเนาะกระชับลดริ้วรอยเมล็ดองุ่นเด๋เมล็ดองุ่นนี่ก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีสูงถึง20เท่าสูงกว่าวิตามินอีอีก50เท่าเมล็ดองุ่นอย่าไปคายเม็ดทิมเด้ออย่าไปคายเม็ดทิมเมล็ดองุ่นนี้มีประโยชน์ก็คือช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆลดความดันลดอาการบวมน้ำแคนเบอร์รี่ประโยชน์ของแคนเบอร์รี่ก็คือบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังชะลอวัยแล้วก็บำรุงผิวพรรณลาสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นและกระตุ้นโรคร้ายซอยกระตุ้นเซลล์ที่มันตายแล้วนะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารเสริมสร้างสุขภาพหัวใจของเราด้วยนะคะลาสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เดย์แพงๆเนาะบางลูกกับเปรี้ยวบางลูกกับหวานอมเปรี้ยวแต่ก็ต้องซื้อเพราะว่ามีวิตามินซีแร่ธาตุแล้วก็ดีต่อสุขภาพผิวพรรณ AHA ธรรมชาติช่วยควบคุมความมัน ส่วนเกินแล้วก็ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนี่คือสตรอเบอรี่โอ้บอยังได้หรอผิวนุ่มชุ่มชื้นยังได้แค่ดวงตาให้มันใสนี่นะได้ผิวพรรณเนี้ยเพราะว่าเป็นวิตามินซีเนาะสตรอเบอรี่วิตามินซีนะคะแล้วก็แร่ธาตุเยอะผงอาซาอีนี่ก็จะลดการอักเสบในร่างกายปกป้องเซลล์สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพเนาะแล้วก็ผงพุนล่ะผงพุนลดการอักเสบในร่างกายปกป้องเซลล์สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพผิวเนาะแล้วก็เพิ่มการดูดซึมสารอาหารต่างๆลูทีนช่วยให้สุขภาพสายตาของเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เซลล์เยื่อบุตาไม่เสื่อมสภาพลดอาการอ่อนล้าตาพร่ามัวนี่คือเขาเติมลูทีนเข้าไปด้วยถ้าเป็นเบต้าแคโรทีนล่ะอะไรที่มีลูทีนมีเบต้าแคโรทีนมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สกอตสตอเบอร์รี่อะเซโรลาเซอรี่โกจิเบอร์รี่บิลเบอร์รี่พวกนี้ล้วนแต่ดีต่อสุขภาพผิวพรรณดีต่อสุขภาพสายตาเนาะเบต้าแคโรทีนลดความเสี่ยงของโรคหัวของโรคต้อกระจกบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยปกป้องผิวพรรณจากแสง UV ด้วยแล้วก็ลดอาการผิวไหม้แดดนี่คือเบต้าแคโรทีนเนาะซอยเฮอร์สุขภาพโดยรวมของเฮาดีได้เนาะซอยเฮอร์สุขภาพโดยรวมของเฮาดีหลายๆอย่างนะคะจังหวะถ้าคนเฮามีคอยกินอาหารเสริมปาร์เลอร์ใบหน้าใบตาเนาะแล้วก็อันสุขภาพก็จะเสื่อมลงได้พี่น้องเนาะเสื่อมไปแล้วสุดท้ายก็โรคนั้นโรคนี้ก็จะตามมาภูมิต้านทานมันน้อยอยู่แล้วอายุหลายไปนะภูมิต้านทานมันน้อยอยู่แล้วเนาะก็เลยต้องเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีว่าจะเป็นถ้าเม้นว่าปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวกระเสริมสร้างสุขภาพของเฮาด้วยแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บอันนี้นะคะจะไปซอยทางด้านของกระดูกพุกระดูกพุ่นเนาะกระดูกพุ่นก็คือพวกเขาว่าเฮาฟังสมือสมือได้ว่าเกิดจากเผลอเป็นเผลอมันจังเป็นอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นว่าซะเนาะอันนี้ก็คือปัจจัยหลายๆอย่าง1เกิดจากฮอร์โมนเรามันลดลงฮอร์โมนมันลดลงมันก็เกิดอาการมันก็เกิดอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นเนาะแล้วก็จะมีอาการเกี่ยวกับอันเรื่องราวของอายุเยอะนะคะอายุเยอะก็เกิดอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นได้เนาะอายุเยอะแล้วการกินการอยู่ด้วยซะการกินการอยู่ก็คือกันกินตามใจปากมันก็จะลำบากภายหลังโรคนั้นโรคนี้ก็จะตามมาอายุหลายไปผู้ค้าจังว่าภูมิต้านทานมันน้อยอนุมูลอิสระสารพิษมันหลายบางคนได้กินอาหารไม่เพียงพอได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็ทำให้กระดูกของเฮานะผุพุนได้ได้ถ้าเป็นว่าเฮากินอาหารไม่ครบ5หมู่เนาะก็จะเป็นการได้รับแคลเซียมได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแล้วก็นำไปสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกได้เนาะหรือว่าฮอร์โมนล่ะผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายนี่ก็ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันลดลงเนาะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันลดลงนะคะถ้าผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงอย่างรวดเร็วถ้าผู้เราที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะเนาะบางคนผู้หญิงนี่ก็จะเป็นมะเร็งเต้านมได้บางคนเนาะฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนหลายนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเวลาเด็กน้อยวัยหนุ่มวัยสาวจะมีรอบเดือนสิวจะขึ้นเต็มหน้าเต็มตาสิวหนองเม็ดสำนิ้วก้อยนี่สิวนะนั่นแหละค่ะอนาคตถ้าเราไม่ดูแลดีๆเนาะแต่เราก็อย่าไปเพิ่มพวกอันผลกระที่เขาเรียกพวก น้ำเต้าหู้นมเต้าหู้อะไรนี่อย่าไปกินถ้าไปกินมันยิ่งเพิ่มฮอร์โมนพวกนี้มันยิ่งเพิ่มขึ้นไปเนาะแล้วเฮาก็จะกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้เนาะเอาฝากกันไว้ค่ะพี่น้องค่ะทางด้านของกระดูกผุกระดูกพุ่นพฤติกรรมเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือการดื่มแอลกอฮอล์การบุดบุหรี่นะคะการขาดการออกกำลังกายหรือว่าการกินยามาโดนมานานกระเอเธอกระดูกผุกระดูกพุ่นได้ได้กินยาเพลอโรคต่อมไหลท่อหรือว่าการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลาโดนๆเนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮาอันเลยที่จะห่างไกลจากเคมีเอามากินเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอามากินนะคะสำหรับทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม้นเพิกกระตามที่มันดีต่อสุขภาพของเฮาตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาเอาไปกินเลยอันเลยที่เกี่ยวกับเส้นกับเอ็นเอาไปกินเลยเนาะ3แผ่นดินตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทางจีนผสมกันเนาะแผ่นดินจีนก็เอาสารสกัดจากธรรมชาติมาผสมกันเนาะแล้วก็มีทางด้านของแผ่นดินอินเดียแล้วก็ไทยเนาะอาทิก็คือสาหร่ายแดงขมิ้นภูคาวงาดำถังเช่าเปลือกมังคุดตีพลาตีพลาก็จะเป็นพวกสมอพิเภกสมอไทยมะขามปอมตัวนี้มีเลขอย.จุดแจ้งไว้อย่างดีนะคะฝากกันไว้เด้อ590บาท1กระปุก2กระปุก 1,000 บาท3กระปุก 1,290 บาท3กระปุก 1,290 บาทผู้ค้าแถมมิกไนท์ออยล์เฮาพี่น้องนำกระปุก1มิกไนท์ออยล์นะคะมิกไนท์ออยล์บรรจุในรูปแบบซอฟเจลหรือว่าเขาเอิ้นว่าเป็นแคปซูลนิ่มแคปซูลนิ่มของมิกไนท์ออยล์ประกอบด้วยน้ำมันสกัดธรรมชาติ9ชนิดมีว่าจะเป็นน้ำมันเมล็ดงาม่อนน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันอีฟฟินิ่งพิมโรสน้ำมันกระเทียมน้ำมันซีบักทอนเนาะอื่นๆ9อย่างผสมเสนีนะคะอาการเกี่ยวกับอันกินยาไขมันมาโดนมานานเยอะเฮอพี่น้องได้กินตัวนี้เสิร์ฟนำถ้าซื้อใดๆอย่าบอกถ้าซื้อกับกระปุกหนึ่งก็590บาทกระปุก1 590บาทเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของมิกไนท์ออยล์มิกไนท์ออยล์ปกตินี่890แต่ถ้าพี่น้องอยากจะเอาไปกินเสริมสร้างกระดูกกระเดี่ยวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลหลอดเลือดหัวใจของเฮาแล้วก็สุขภาพทั่วไปก็คือช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดีผ่อนคลายแล้วก็รับง่ายก็ต้องซื้อไปกินเสริมนำเสริมคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บ1ซอฟต์เจล1แคปซูลนะคะ1ซอฟต์เจล1แคปซูลรวมกันตอนก่อนนอนกินข้าวอิ่มจัก30นาทีแล้วก็เอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินข้าวอิ่มจัก30นาทีแล้วเราก็กินเสร็จก็เดินสักหน่อยแล้วเราค่อยเข้าห้องนอนคือพวกเขาว่าหั่นล่ะกินข้าวอิ่มให้เดินกินข้าวอิ่มให้เดินเด้อเดินเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราดึงน้ำตาลไปใช้เป็นอันจะเอาน้ำตาลนี้มาใช้เลยถ้าเรากินแล้วเรานั่งเรานอนเราไม่เดินเราก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกไว้หลักการลดน้ำตาลในเลือดหลักการที่น้ำตาลเราจะไม่พุ่งเนาะอย่าเฝ้าหนังพักกินแล้วยั้งจัก10นาทีจังมาเศร้าเหมือยเนาะบางคนโอ้ยกินข้าวหากระอิ่มนั่งซะก่อนบ่ต้องนั่งกินข้าวอิ่มแล้วยั้งเบาๆยั้งไปจับนั่นก็ๆแก๊กๆมันจะเป็นการควบคุมน้ำตาลในเลือดจะช่วยให้เฮาย่อยอาหารได้ง่ายและเฮาก็จะหลับดีขึ้นมันก็จะบ่เป็นคับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อแล้วเนาะการเดินเบาๆนี่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนาะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อควบคุมน้ำตาลในเลือดก็คือการขยับล้างไก่ของเฮานี่ทำให้กล้ามเนื้อนี่ดึงน้ำตาลไปใช้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งอินซูลินที่ช่วยลดระดับน้ำตาลน่ะไม่ต้องไปพึ่งพาเด้อลองเบิ่งดูตื่นมากินข้าวบ่รู้กินแล้วก็เดินไปเดินมาซะก่อนเนาะว่าน้ำตาลเรามันจะพุ่งไหมถ้าเราไม่ฉีดอินซูลินใส่เนาะนี่คือหลักการเอามาฝากมาตอนพี่น้องสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเนาะเป็นครับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อเป็นเจ็บจุกหอนท้องหอนไส้ก็ให้กินเควีโกอาการเกี่ยวกับอันกระเพาะมีหยอยอาการเกี่ยวกับเมื่อยไปมือไปเท้ามันมึนมันซาป่วยติดเตียงหรือว่าไปรับอัน อายามาแล้วมันเหมยอิดเหมยอ่อนเป็นวินเป็นเวียนเลือดมันหนืดนะตัวนี้มันเกี่ยวกับเลือดเนาะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเควีโก1แถม1 1,590 บาทแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหามียักใหญ่เต็มตาอยู่เนาะลายซ้ำลามอยู่เนาะหรือว่าจะเป็นแบบว่าอันมีแสงยาวยาวลงมาจอประสาทตาของเฮาเนาะหรือว่าต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกเอาไปกินลองเบิ่งดูเนาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตา1กระปุก590บาทเอาสายตา1เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บ1เอาชาไทยน้ำแน่ระบบขับถ่ายก็คืออยากฟืดๆเครื่องๆก็เพราะว่าเฮากินข้าวมีเต็มมีเต็มท้องเต็มไส้กินข้าวมีเป็นเวลากินน้ำน้อยมันก็เลยอยากฟืดๆเครื่องๆว่าซั่นเด้เนาะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของ Happy Ten Herb 1ชาไทย1แล้วก็KV Coffee 1รวมกัน 1,290 บาท1,290 บาทของแจกของแถมถือติดเหือนติดสานเมื่อนำอย่าได้เผลอเป็นของแจกของแถมเนาะ0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครนะคะ0812625717ค่ะโทรมาเบอร์นี้แหละโทรได้ตลอดเวลาเด้อถ้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เนาะ0812625717ปวดหลังปวดแอวปวดกระดูกกระเดียวปวดตั้งแต่แอวล้าวลงไปฮอดอันปลายเท้าหรือว่าปวดเอ็นคอต้นคอปวดบ่าไหล่นะคะยกแขนขึ้นมีสูตรจักเถอกินลองเบิ่งดู Happy Ten Herb เนาะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำกะกินเบิ่งกาแฟตัวนี้ได้ใส่ตาได้บำรุงสมองพร้อมได้ผิวพรรณที่ดีขึ้นได้กระดูกกระเดียวนำนะคะสำหรับทางด้านของกาแฟเควีคอฟฟี่เควีคอฟฟี่นะคะโทรหาผู้ค้า0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียนางสาวลาลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคผลิตเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณลงกันและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการสำหรับมาตรการล่าสุดกบง.ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานคือการปรับลดราคาณโรงกันสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569กระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีที่ต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อการเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
6: าหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ด
12: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
13: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
13: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
12: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
13: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
13: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
12: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
14: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
15: ที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง

0: ีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามมะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ื่องนี้เสียงผู้ไทย
1: ยาสุไลลืมทิมพงพันธ์พี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะไปพุ้นกินป่ามาพี่กินน้ำแซ่บแซ่บสักแก้วหนึ่งกินน้ำสะอาดเย็นเย็นสักแก้วหนึ่งเนาะมากินน้ำเควิโกกับสาวผู้ไทยเมืองนครกระไดเด้อมาเที่ยวมาเยี่ยมมายามเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะชั่วโมงนี้นะคะอยู่น้ำกันอีกเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณกำลังแรงใจพี่น้องทางจังหวัดเลยจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยโสธรนะคะกาฬสินธุ์มุกดาหารเนาะอ้าวเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาสุขภาพพี่น้องมีปัญหาสุขภาพกะอย่าลืมโทรหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครถ้าเป็นปวดเกี่ยวกับเรื่องเล่าของลิซิดวงทวารหลายผู้หลายคนโทรมาขอบคุณสาวผู้ไทยเอ้ยดีแล้วล่ะใครแล้วใครแล้วว่าสันไหนดีขึ้นล่ะว่าสันเนาะอันนี้มันเป็นติ่งน้อยๆออกมาซะซื้อดอกนั่นฟ้าวดูแลฟ้าวแก้ไขเนาะกระปุกเดียวเราอะเนี่ยกระปุกเดียวอันเป็นติ่งน้อยๆแต่มันหดกับข้าวไปแล้วล่ะเนาะแต่ถ้ากินออกกินต่อไปจัก3กระปุกกินต่อไปอีกสัก3กระปุกเพิ่นก็จะเข้าสู่ตำแหน่งเดิมของเพิ่นเนาะทางด้านของเพชรสังฆาฏเพชรสังฆาฏเนาะเพชรสังฆาฏดูแลเรื่องราวของลำไส้ดูแลระบบลำไส้ของเฮานะคะเพชรสังฆาฏสวัสดีค่ะเอาบ่ปากบ่ตีโอไปละเนาะเพชรสังฆาฏดูแลระบบลำไส้ก็คือการที่เฮาทําให้อาการท้องผูกบ่อยๆเฮามีอาการท้องผูกบ่อยๆนานไปนานไปลดนั่งห้องน้ํานานเขาจะว่านั่งห้องน้ําไม่ให้เกิน5ถึง10นาทีเด้อพี่น้องเด้อการนั่งห้องน้ำนานนี่มันไม่ใช่เรื่องดีใดมันจะเอ็ดห้าเป็นลิซิดวงอย่าเบ่งกระดักกระโดสวัสดีจ้า
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลครับ
1: ค่ะ
2: ไ
1: ม
2: ่ใหญ่ไม่ใหญ่นั่นไปนั่นไป
1: อย่าได้ตัวเลิกค่ะเอาตัวเลิกค่ะ
3: จ้า
1: เอาตัวเลิกนอจ้า
3: เอายาที่ไทยยากนะจ
1: ๊
3: ะ
1: โอ้ท้องผูกกินชาไทยเด้อจ้าชาไทยค่ะ1กล่อง390 2กล่อง700
3: กล่องนึงก่อนจ้ะ
1: กล่องนึง390เนาะจ้าชื่อว่ายังไงเน
3: า
1: ะ
3: ชื่อว่ายายแมวเจริญสุข
1: ยายแมวหรือยายแมง
3: ยายแมว
1: อ๋อยายแมวเจริญสุขเนาะ
3: บ้านเจริญสุข
1: โอ้บ้านเจริญสุขค่ะ
3: หมู่8
1: หมู่8ตำบล
3: นาดินดำ
1: นาดินดำอำเภอเมือง
3: อำเภอเมือง
1: เลยจ้า1กล่อง390บาทเนาะยายแมวขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณคุณยายแมวเด้อเนาะ1กล่อง390บาทสำหรับชาไทยยาทรมานเนาะนั่งห้องน้ำนี่นะคะหลายผู้หลายคนผัดเอาคัดบ่กินบ่คือบ่ออกมันก็อยู่พฤติกรรมการกินอาหารเฮากินข้าวน้อยกินน้ำน้อยคือเก่าหั่นละเนาะเฮากะกินข้าวเฮาเป็นเวลากินน้ำด้วยเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องราวของน้ำน้ำนี่วันนึงนี่อย่าให้ไม่อันน้ำหนึ่งน้ำนี่ประมาณ8แก้วต่อวันเลยกว่านั้นก็ได้ยิ่งดีเนาะแต่ก่อนนอนนี่หลังจากจะเข้านอนสัก 2-3 ชั่วโมงเราก็กินน้ำครึ่งนึงพออมเอาลูกมาเข้าห้องน้ำก็กินสักหน่อยเพื่อไม่ให้เลือดหนืดเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตเขาบอกว่าอาการที่เป็นต่อมลูกหมากโตนี่หลักการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเอามาบอกสู่ฟังกันแล้วกันเนาะแต่อาการท้องผูกนี่อาการท้องผูกนี่ก็ให้กินน้ำเยอะหน่อยเนาะท้องผูกนะให้กินน้ำเยอะหน่อยนะคะแล้วระบบขับถ่ายของเรามันก็จะดีอย่าลืมว่าลำไส้นี่ยาว9เมตรตั้งแต่จะหลอกคอลงไปโล่งโค้งไปโค้งไปนะคะลำไส้คนเฮาเนาะถ้าเมนว่าวันหนึ่งไม่ขับถ่ายออกมาวันหนึ่งไม่ขับถ่ายออกมา2วันไม่ขับถ่ายออกมาเนาะมันก็จะเกิดอาการแบบว่ามันจะแข็งแข็งไปแข็งไปมันก็เกิดการอักเสบเกิดการอุดตันแล้วบัดนี้เนาะ อุดตันอุดกั้นและว่าวันหนึ่งเราปวดท้องรุนแรงปวดท้องรุนแรงท้องอืดแน่นไม่ถ่ายไม่ผายลมท้องผูกอย่างรุนแรงอันนี้ขับลมก็ไม่ขับอุจจาระก็อุจจาระออกมาไม่ได้เกิดอาการขึ้นไส้ได้บ่นี่เนาะเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนต่อเนื่องบางเถืออาจจะมีน้ำดีหรือว่าของเหลวปนกลิ่นคล้ายอุจจาระออกมานำเพราะมันอั้นนานพอมันอั้นไปอั้นไปหลดมันยังออกมันไม่ออกบัดนี้ไปนั่งเบ้งไปเบ้งมากเลยเกิดการเป็นฤทธิ์ดวงทวารสวัสดีจ้า
2: คร
1: ับ พี
2: ่เจคอนสวย
1: โอ้เฮียไปทั้งเล่อลายมือแท้
2: เน
1: ี่
2: ยฟังได้ยินคลื่น106ครั้งเนี
1: ่ยเมื่อวานบ่ได้ยินบ่วันได้ยินวันไม่ได้ยินใช่ไหม
2: ได้ยินยุ่ยแต่มาเลื่อนมาขึ้นอื่นอ่ะเลื่อนขึ้นเก่ามันไม่ได้ยินหรอก
1: อ๋อขึ้นเก่ามันไม่ได้ยินเนาะ
2: อันนี้ฟังขึ้น106เนี่ยสุดท้ายอ่ะขึ้นสุดท้ายเนี่ย
1: อยู่106เนาะจ้ะ
2: ฟัง106อ่ะ
1: จ้า106
2: ได้ยิน106กับขึ้น98
1: จ้าได้ยินอยู่เนาะ98เนาะ
2: อยู่ในสองขึ้นนี่
1: อ๋อสองขึ้นนี้ใช่ไหมขึ้นอื่นไม่ได้ยิน
2: ด้วยพี่เจคนสวย
1: เอาเพลงพะเหลอค่ะ
2: สามีถูกต้อง
1: โย่อ่ะทำยังไงถึงจะได้สามีถูกต้องนี่อยากได้สามีที่ถูกต้องนี่ทำยังไงนี
2: ่ห้อยห้วยห้อยโค้งครับต้องการสามีถูกต้องที่ผ่านมามีแต่สามีไม่ถูกต้องไม่จะเล่นเล่นแกเหงา
1: โอ้โอ้
2: ต้องการต้องการรับมาสามีถูกต้อง
1: โอ้โอ้สามีถูกต้อง
2: โค้งน้อง
1: โอ้เออจ้าจ้าจ้า
2: ไม่ไอ้เนี่ยผมพกกินจะบอกแฟนเพลงนี้ด้วย
1: ฮะ
2: ถ้าอยากทายสะดวกกินอันนี้เด้อ
1: กินอันเลย
2: ตอนเข้านอนอ่ะมาม่าสักคอนึงอ่ะ
1: โย่อย่าได้มันจีอืดมันจีอืดไปกินมาม่าจะไปหากินพอดีแต่พูดเฮาเขาไม่มีแรงเบ่ง
2: ทายระบายดีมาแล้วเลย
1: พูดเฮาพูดเฮาไม่มีแรงเบ่ง
2: ทุกวันกินมาม่าเลยระบายดี
1: กินมาม่าโรบัสต้า
2: ตรงนี้ทายตอนเช้าทายสะดวกเลยทายง่าย
1: เออจ้าม
2: าม่าเลยจะบอกแฟนเพลงทุกท่าน
1: บ่ได้มาม่านะ
2: ทายหมดสักสามหอก่อน
1: เออจ้า
2: ทายทายเสร็จเรียบร้อยที่นี่ที่ไหนนี่นานๆกินครั้งอ่ะ
1: ไ
2: อ้มาม่าไม่ใช่กินทุกวันนะ
1: ไม่เอากินตัวนี้แหละกินชาไทยดีกว่า
2: ไอ้มาม่าม
1: ันมีโซเดียมเยอะจ้าเอากล้วย
2: ให้มันล้างให้หมดก่อน
1: เออเอาโอเค
2: ล้างหมดแล้วอยากกินมาม่าตอนเข้านอนก็กินได
1: ้ได้โซเดียมเยอะมันไม่ย่อยจ้าโอเคจ้า
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับสวัสดีจ้าเนาะโซเดียมมันเยอะได้กินมาม่าเยอะโซเดียมในมาม่าถ้ามาม่านี่กินแล้วเดินกินแล้วอันไปทำงานนะคายูกินแล้วออกเดินไปเดินมานะเนาะแต่ถ้ากินแล้วนอนเนี่ยเบิ่งเอาโซเดียมในร่างกายของเจ้ามันจะหมักหมมเนาะพอหมักหมมปุ๊บเจ้าก็จะกลายเป็นไตได้เป็นโรคไตได้รู้ไหมว่าปริมาณโซเดียมในมาม่านะสูงถึง 1,100 ถึง 1,760 มิลลิกรัม1ซองนะคะซึ่งเกือบจะเต็มปริมาณโซเดียมที่ร่างกายควรได้รับปกติแล้วร่างกายนี่จะรับจากเขาจะให้รับโซเดียมแค่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนาะ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกได้เนาะแต่ถ้าเรากินมาม่าแล้วนอนมันไม่ได้ย่อยนั่นแหละเจ้าสิเป็นไตรสิทำมาเจ้าอย่ามาแนะนำแบบผิดๆเนาะสูตรปกติของมาม่าก็คือมีโซเดียมประมาณ1,100 ถึง 1,760 มิลลิกรัมต่อซองขึ้นอยู่กับรสชาติแล้วก็ขนาดเนาะสูตรลดโซเดียมก็คือมีโซเดียมราว980ถึง1,030 มิลลิกรัมต่อซองอันนี้ช่วยลดลงจากสูตรปกติสูตรปกติเพิ่นน่ะ 1,760 กินแล้วแซ่บแซ่บแซ่บเนาะโซเดียมส่วนใหญ่นี่โซเดียมส่วนใหญ่นี่กว่า 70 ถึง 80% อยู่ในผงปรุงรสแล้วก็น้ำซุปเนาะไม่ใช่น้ำแล้วก็น้ำซุปนะคะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพของเฮาเนาะดูแลสุขภาพระบบลำไส้ถ้าลำไส้มันแปรปรวนเนาะถ้าลำไส้แปรปรวนนะคะก็จะกลายเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้คือขว้าวลำไส้อุดตันเอ้าทำไมต้องเป็นภาวะลำไส้อุดตัน ลำไส้อุดตันนี่เป็นโรคฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อันตรายถึงชีวิตได้สวัสดีจ้าวันนี้รับอะไรดีคะ
4: สว
1: ั
4: สดีจ้าสวัสดีจ้า
1: ค่ะ
4: มาเพลงจ้า
1: เอาเพลงเผื่อค่ะ
4: รักเกอร์เพราะก้อนอิด
1: รักเกอร์เพราะก้อนอิดเนาะ
4: จ้า
1: จ้าโอเคขอบคุณนะคะอยู่ทางคูเมืองบุรีรัมย์เนาะอันนี้นะคะลำไส้อุดตันนี่อันนี้ทำให้อาหารหรือว่าแก๊สหรือว่าอุจจาระไม่สามารถเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ตามปกติเนาะอาการเตือนของลำไส้อุดตันก็คือปวดท้องอย่างแห้งปวดบิดเกร็งเป็นพักๆบริเวณรอบสะดือหรือว่าทั่วท้องอ้าวพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องสังเกตเด้อปวดท้องรุนแรงแล้วก็ปวดบิดคือกันกับเฮาเป็นบิดนั่นแหละปวดบิดเกร็งเป็นพักๆบริเวณรอบสะดือหรือว่าทั่วท้องท้องอืดแน่นท้องบวมโตแล้วก็ตึงแน่นอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ถ่ายอาการท้องผูกอย่างรุนแรงไม่สามารถขับลมหรือว่าอุจจาระได้เลยหรือว่าเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนต่อเนื่องอาจจะมีน้ำดีหรือว่าของเหลวปนกลิ่นไข่อุจจาระออกมานำเนาะสาเหตุที่พบบ่อยก็คือพังผืดในช่องท้องมักเกิดขึ้นจากที่พี่น้องเคยไปผ่าตัดมาผ่าตัดช่องท้องเมื่อก่อนบางคนเดเป็นเนื้องอกหรือว่ามะเร็งก้อนเนื้อที่โตขึ้นจนขวางทางเดินของลำไส้นะคะไส้เลื่อนอาการไส้เลื่อนก็เป็นได้แบบนี้อาการไส้เลื่อนก็คือลำไส้เคลื่อนไปติดอยู่ในรูผนังหน้าท้องอุจจาระอุดตันรุนแรงก้อนอุจจาระที่แข็งตัวหรือว่าจนติดค้างอุจจาระมันก็เลยอุดตันลำไส้อย่าปล่อยให้แข็งนานอย่าปล่อยให้ท้องผูกนานเพราะฉะนั้นค่ะอย่าปล่อยให้ท้องผูกนานนานเด้อแนวทางการรักษาลำไส้อุดตันนี่แรกๆนี่เขาบอกว่าการรักษาประคับประคองก็คืองดน้ำแล้วก็อาหารใส่สายยางทางจมูกเพื่อดูดระบายของเหลวแล้วก็ให้น้ำเกลือหลังจากนั้นก็ไปทำการผ่าตัดฉุกเฉินเนาะถ้าลำไส้อุดตันโดยสมบูรณ์หรือว่ามีลำไส้ขาดเลือดนั่นอย่าให้แข็งอย่าให้เป็นขี้กระต่ายมารดปอดแปดมื้อนี้ก็แข็งเมื่อวานก็แข็งมื้อต่อมาก็แข็งแข็งแข็งแข็งไปแข็งมามันจะอุดตันได้พี่น้องเอ้ย390บาทมันมีแพงดอกเอาไปกินเลยเนาะถ้ากินแล้วเพิ่นอ่อนแล้วเพิ่นอ่อนไปแล้วเราก็เก็บไปก่อนถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเนาะแต่กินแรกๆนี่กินเลยให้หมดกล่องกล่องนึง2กล่องสักเดือนนึงเอ้าสักเดือนนึงซะและทีนี้ลำไส้เรานี่เวลาเราขับถ่ายเป็นปกติปุ๊บนี่เฮาก็จ้องจาก1ซองก็จะลดมาเหลือครึ่งซองเหลือ2ช้อนประมาณนี้ค่อยๆเยาะใส่เนาะพอเป็นเชื้อเพื่อให้เป็นเชื้อไม่ต้องเบ่งนานเนาะตื่นมานี่หูเรื่องเลยแต่ไม่เจ็บไม่ปวดไหนตื่นมาโอ๊ยเพิ่นอยากออกแหละก็ต้องรีบไปเอาออกเราจะได้ไม่ต้องนั่งนาน

0: ไทย390บาทเพชรสังฆาต590รวมกัน980บาทนะคะแล้วก็ทางด้านของเส้นเอ็นกระดูกและคอของเฮาก็ต้องเป็นทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกหรือว่าอาการปวดหัวเข่าหัวเข่าบวมเจ็บปวดเนาะความมึนความชากินลองเบิ่งดูเนาะแฮปปี้เทนเฮิร์บคู่กับเควิโกเนาะกินชาไทยเสร็จเรียบร้อยเอาของเสียที่มันค้างในผนังลำไส้ของเฮาออกมาให้เรียบร้อยแล้วบัดนี้เราขับถ่ายเป็นเวลาแล้วเราก็มาดูแลเรื่องราวของตับไตไส้พุงปอดม้ามตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาด้วยเควิโกเมื่อนี้ผู้ค้าเอามาจำหน่ายครับพี่น้องมีสุขภาพที่ดีมันมีแพงดอก 1,590 บาทได้2ขวด1,590 บาทได้2ขวดเมื่ออิดเมื่ออ่อนเป็นวินเป็นเวียนอันนี้มันเกี่ยวกับเลือดถ้าเลือดดีทุกอย่างดีนี่เจ้านายอากาศร้อนๆนี่อากาศร้อนๆเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยเป็นหอบเป็นหืดกินพวกเราเป็นหอบเป็นหืดนะกินเสา2แรง2เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ
1: เอออยากฟังเพลงหน่อย
0: เอาเพลงอะไรคิดถึงแม่มา
1: คิดถึงแม่แม่ของใครของพรศักด
0: ิ์แม่ของใครเน
1: า
0: ะ
1: ของพรศักดิ์
0: จ้าค่ะค่ะจากไหนคะ
1: จากบุรีรัมย์
0: บุรีรัมย์ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทางบุรีรัมย์เนาะอยากฟังเพลงเอาขอบคุณนะคะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ก็โทรมาเบอร์นี้อยากฟังเพลง
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-57
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: กล้วยคองหอยโข่งนะคะสามีถูกต้องนะคะเป็นผลงานเพลงจากหนุ่มบุรีรัมย์เนาะหนุ่มห้วยหนุ่มหนองโพหนุ่มหนองโพแนะนำมาขอบคุณนะคะวันนี้ทางบุรีรัมย์มา3สาย4สายเมืองเลยก็มาแล้วเนาะมหาสารคาม101เนี่ยยังไม่ได้ยินเลยนะคะมหาสารคาม101สุรินทร์นะคะสุรินทร์แล้วก็นครราชสีมาขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับสามปูไทยเมืองนครไปกินมีว่าจะเป็นเควิโกนะคะมีว่าจะเป็นเควิรูทีนใส่ตรงใส่ตาดวงตาคือหน้าต่างของหัวเจอเฮาอาการเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเจ็บตาแสบตาขี้ตาโพตาเหงื่อมันไหลเข้าตาพอเหงื่อไหลเข้าตาและลดกลายเป็นอันขี้ตาโพตาเนาะขี้ตาก็เลยมาโพตาเฮาแล้วกะเจ็บตาแสบตาไปแหละเนาะสุดท้ายไปเอ็นเดอร์ขยี้ไปขยี้มาแล้วหลุดโอ้ยเป็นหันเป็นนี้เป็นล่ามปามไปนะคะอันนี้ดูแลสายตาของเฮาไม่ให้ปวดไม่ให้แสบตาฟ้าฟางตาเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเดือ590บาท2กระปุก 1,003 กระปุก 1,290 บาทจะจับเควิรูทีนคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บโอ้ยปวดต้นคอตื่นมาปัดนอนดินปวดบ่คือปวดต้นคอตกหมอนบ่ที่แท้มันเป็นอาการพลิกแพงของคอเฮาเนาะสุดท้ายเจ็บคอแล้วก็จะมาปวดบ่าไหล่ปวดสะบักหลังแล้วมันก็จะมามึนชาถึงปลายนิ้วมันก็จะไม่มีแรงมันก็จะไม่มีความรู้สึกพะเลอเนาะกินในเด้ออย่าฟังซะซื้อใดแฮปปี้เทนเฮิร์บดูแลสุขภาพของเฮา590บาทกับเควิรูทีนสายตา590บาทเนาะหรือว่าจะเป็นกาแฟสายตากาแฟบำรุงสมองกาแฟอาบามิก้าเนาะกาแฟตัวนี้นะคะได้ทางด้านของดูแลสมองของเฮาพร้อมและกากาแฟตัวนี้ก็จะไปดูแลกระดูกกระเดี่ยวนำเนาะไปดูแลกระดูกและข้อของเฮาพร้อมเด้กาแฟตัวนี้นะเนาะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ19อย่างมีว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวนี้ก็แทนคิมเทียมมีแอลคานิทีนนะคะช่วยเรื่องราวของแอลคานิทีนนี่ก็ช่วยทางด้านของการปวดเมื่อยแล้วก็เร่งฟื้นตัวกล้ามเนื้อของเฮากล้ามเนื้อฟื้นโตเหนื่อยล้านี่มันก็จะฟื้นคืนมาได้ไวกล้ามเนื้อคล้ายๆกับว่าเจ็บเนื้อเจ็บโตเจ็บกระดูกกระเดี่ยวนี่กล้ามเนื้อของเฮาก็จะค่อยๆดีขึ้นมาอันนี้ผสมอยู่ในกาแฟเควีคอฟฟี่เนาะผสมอยู่ในกาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟอาบามิก้าจะมีความนุ่มนวลกลมกล่อมไม่เข้มข้นทำให้ดื่มได้เรื่อยๆมีสารต้านอนุมูลอิสระมีแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตด้วยแล้วก็มีทางด้านของมะขามป้อมเมล็ดองุ่นซองบักใหญ่ซองนึงกินได้2เถือปุ๊ดได้ซองนึงกินได้2เถือกินกาแฟคู่กันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาด้วยก็ได้เนาะข้อกาแฟน่ะกินกาแฟเป็นประจำจะดีบ่ถ้าเฮาหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีคอเลสเตอรอลเนาะได้ประโยชน์เพราะมีเมล็ดองุ่นมีภูคาวมีคิวเทนมีลูทีนมีวิตามิน B6 มีเบต้าแคโรทีนถ้าถามว่าอันเป็นเพอจะขึ้นไม่แต่ลูทีนแท้เอาลูทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนนี่มันก็จะไปช่วยทางด้านของระบบสายตาของเฮาถ้าเราจะไปหาแหล่งเบต้าแคโรทีนสูงๆเนี่ยไปหาจากทางเลอกินได้เป็น10หน่วยพุ่นบ่อจึงได้ปริมาณที่พอเหมาะพอควรเบต้าแคโรทีนตัวนี้ก็จะช่วยทางด้านของลดอาการเสื่อมของโรคต้อกระจกบำรุงสายตาเสริมระบบภูมิคุ้มกันบำรุงสุขภาพหัวใจปกป้องผิวจากรังสี UV เขาก็เลยว่าเบต้าแคโรทีนผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีอยู่ใส่แน่พวกผลไม้ที่มีสีเหลืองน่ะฟักทองแครอทมันเทศหรือมันหวานมะม่วงสุกมะละกอสุกแคนตาลูปนี่มีเบต้าแคโรทีนสูงถ้าในพวกใบผักใบเขียวก็จะเป็นพวกคะน้าบรอกโคลีผักโขมผักเคลที่เขาปลูกแล้วเขาเอามาปั่นกินนะผักเคลเป็นสาร อันผักพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอเมื่อเข้าสู่ร่างกายพวกนี้จะไปบำรุงสายตาแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนาะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่คือแหล่งของเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนคือกินมะละกอสุกนี่ถ่ายดีด้วยเด้มะละกอสุกอันฟักทองมักอื้อบานเฮานะแครอทบ่แพงได้โลละ23บาทเนาะได้ตั้ง 4-5 หน่วยปุ่นแครอทเอามาปั่นกินน้ำโอ้ยได้ประโยชน์แท้มันเทศหรือว่ามันหวานหรือว่าจะเป็นแคนตาลูปเนาะเอาฝากกันไว้เด้อดูแลสุขภาพของเฮาแต่ถ้าไม่มีเวลาเอามาปั่นเองเราก็ซื้อสำเร็จดีกว่าเนาะซื้อสำเร็จหาอะไรก็ได้ที่มีสารสกัดของพวกนี้ผสมเยอะๆไม่ใช่ว่าเอาแต่ปลายมันมาผสมกินแล้วมันซะซื่ออยู่เนาะเควิรูทีนนะคะนี่คือสายตา2แคปซูลก่อนนอนถ้าเจ็บตาแสบตาน้ำตาไหลตลอดเวลากินลองเบิ่งดูอาการเบาหวานขึ้นตาอาการไปลอกตามาแล้วเอาไปกินเด้อจ้า0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625

0: ี่คือลักเกอร์เพราะก้อนอิฐทางคูเมืองบุรีรัมย์เนาะอีกสายหนึ่งทางบุรีรัมย์ก็บอกว่าคิดถึงแม่นะคะของพรศักดิ์ส่องแสงแม่ของใครว่าเสนเนาะแม่ของใครเอาเดี๋ยวจังฟังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังฟังเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามการแนะนำเสียงเพลงการโทรศัพท์มาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาเนาะสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาว่าจะกินหรือไม่กินจะดูแลหรือไม่ดูแลแต่บางคนจะบอกว่าไม่ได้เป็นเผลอแต่มันก็มีแน่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะตื่นมาเห็นนาจังหวะยังได้มันเสื่อมไปเรื่อยๆตามอายุอานามของเฮาเนาะตามอายุอานามของเฮามันจะเสื่อมไปเสื่อมไปคือกันครับอายุลายไปลายไปนี่กระดูกแล้วมาละเส้นแล้วเส้นเอ็นแล้วหายใจบ่ทั่วท้องแล้วเนาะหายใจติดๆคัดๆหายใจฟืดๆเครื่องๆแล้วว่าซั่นได๋เนาะเอาไปกินเอาไปดูแลตั้งแต่หัวจะลดเท้าก็ต้องเป็นทางด้านของเควีโกน้ำผลไม้ข้าวตองเควีโกเนาะตัวนี้จะไปดูแลอาการเกี่ยวกับอันลำซอกลำไส้กระไดหรือว่าตับไตไส้พุงปอดม้ามอาการหายใจหายใจบ่อิ่มแบบนี้อาการอ่อนแรงอาการมันมึนมันซ่าไขมันในเลือดสูงเนาะพี่น้องเนาะไขมันในเลือดสูงนะคะไขมันในเลือดสูงก็เลยใจเอเธอร์เฮานะมีอาการมึนชาเพราะว่าเฮากินอัดเข้าไปกินอัดเข้าไปพฤติกรรมการกินเกิดจากพฤติกรรมการกินกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเป็นประจำเมื่อนี้ก็กินเมื่อวานก็กินเมื่อก่อนก็กินเนาะไขมันทรานส์น้ำตาลสูงหรือว่าแป้งขัดขาวกินเยอะเกินไปมีว่าจะเป็นของทอดฟาสต์ฟู้ดเบเกอรี่พี่น้องสังเกตที่เห็นชัดๆเด็กน้อยสมัยนี้เห็นบอกอ้วนใหญ่เพราะเผลอตามใจลูกค่ะลูกได้อันลูกโตแล้วเวลาเอาลูกไปโรงเรียนนี่ข้าวร้านสะดวกซื้อลูกจะกินอะไรเลือกกินเลยเด้อลูกเด้อว่าซั่นได๋พ่อแม่พอมีเงินในสักหน่อยหรือว่าเอาเงินให้ลูกให้เต้าเสร็จปุ๊บบัดนี้อันลูกหลานก็เลือกซื้อกินตามใจปากโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมต่อสุขภาพยังไงเนาะหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันการขาดการออกกำลังกายการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอันนี้ก็ใช่ได้ไขมันในเลือดมันสูงหรือว่าน้ำหนักเกินโรคอ้วนโดยเฉพาะไขมันสะสมรอบหน้าท้องก้มนี่ไม่ได้เห็นฮอดอันหัวปวดเท้าเพราะเผลออ้วนเนาะหรือว่าจะเป็นที่พันธุกรรมอายุประวัติคนในครอบครัวมีภาวะไขมันสูงหรือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้ร่างกายเผาผลาญมันลดลงบางคนน่ะกินแต่ผอมเพราะเผลอร่างกายเขาผ่าอาหารดีร่างกายเขาเผาผลาญดีเนาะบางคนกินเยอะก็อ้วนกินน้อยก็อ้วนร่างกายไม่ได้รับการเผาผลาญเนาะหรือว่าบางคนที่มีอาการไขมันในเลือดสูงก็คือโรคประจำตัวกินยานำเนาะเบาหวานโรคไตโรคตับโรคไทรอยด์ทำงานต่ำหรือว่าผลข้างเคียงจากยาบางชนิดพวกสเตียรอยด์แล้วก็ยาคุมกำเนิดอันนี้ก็ทำให้สาเหตุของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะบัดนี้พ่อไปหาหมดหาหมอเดี๋ยวประสิทธิ์ก็ได้กินยาลดไขมันได้ปะนี้เนาะกินยาลดไขมันกินนั่นไปนั่นไปมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ได้ถ้าเราไม่ออกกำลังกายดีที่สุดก็คือออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอันอาหารควบคุมอาหารควบคุมกำลังกายอันร่างกายของเฮาเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อ0812625717รสชาติเด้แซ่บแซ่บเควีโกเนาะแซ่บได้เควีโกเนาะอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆเขาสกัดเย็นมันไม่ใช่น้ำหมักเด้อพอเราไปกินแล้วอ้าวคือเป็นส้มๆหวานๆแบบนี้เป็นโรงงานที่เขาสกัดเย็นเนาะเควีโกสารสกัดจากธรรมชาติ19อย่างผสมอยู่ในนี้มีว่าจะเป็นภูข้าวภูข้าวนี่เวลาเราเอามากินดิบมันก็มีรสชาติเปรี้ยวๆอยู่แล้วเนาะมีรสชาติเปรี้ยวๆกินกับแจ่วกับจุ๊กกินกับลาบปูลาบปลา แต่กินไม่เกิน7ใบนะอย่าไปกินเยอะเนาะภูคาวนี้เสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวแล้วก็ต้านไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มีภูคาวตั้งว่า 60% เนาะนี่แหละค่ะเอาไปดูแลสุขภาพของเฮาในเด้อพี่น้องเด้อแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยนะคะเมยอิดเมยอ่อนเมยซอยอ้อยแหลมกินบดแซบนอนเป็นวิ่งเป็นเวียนอยู่วะเนาะอันนี้มันเกี่ยวกับเลือดค่ะถ้าเลือดดีทุกอย่างดีเนาะตัวนี้กินไปกินไปก็จะขับไขมันออกจากร่างกายของเฮาเลือดลมก็จะเป็นสีหน้าเป็นเลือดฝาดวะเนาะหน้าใสหน้าแดงอ่องต้องเนาะค่ะว่าหน้าที่มีเลือดฝาดเนาะดูแลสุขภาพของเฮานั่นล่ะค่ะพี่น้องถ้าพอมีเงินแน่เอาไปกินเบิ่งดูเมยอิดเมยอ่อนเนาะหรือว่าตัวนี้จะไปขับไขมันขับสารพิษในตับขับสารพิษในเลือดแล้วก็ขับปัสสาวะขับนิ่วขับกรดยูริกออกจากหลังไก่ของเฮานะคะนี่คือทางด้านของอันหน้าที่ของเควิโกฮ้อนท้องฮ้อนไส้ฮ้อนตามตนตามโตมันออกฮ้อนฮะนะมันออกร้อนนั่นแหละค่ะมันเลือดเฮามันมีพิษสะสมเยอะกระตนกระโตเรามันเลยออกฮ้อนกระตนกระโตดีแล้วล่ะครับออกมาครับออกมากินแล้วก็กินน้ำตามและเพื่อจะขับปัสสาวะออกมาขับปัสสาวะออกมาทางปัสสาวะทางเหงื่อทางอุจจาระเนาะอันนี้คือการขับสารพิษออกมาจากหลังไก่ของเฮาแต่ถ้าพี่น้องมีอาการแบบว่าต่อมลูกหมากนี่ต่อมลูกหมากนี่ถ้าสมมติว่าอาการเงี้ยวแสบๆคัดๆเนาะเงี้ยวแสบๆคัดๆนานไปมันก็จะกลายเป็นต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตเนาะต่อมลูกหมากโตแต่ก็อยากจะให้พี่น้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันก็คืออย่าไปกั้นปัสสาวะอย่าไปกั้นปัสสาวะเนาะควรขับปัสสาวะเมื่อรู้สึกว่าปวดในปะเยี่ยวเลยเนาะไม่ควรกั้นไว้นานเพราะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอ่อนแอนะคะมีว่าผู้หญิงผู้ชายได้เนาะจัดการกินน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ2ลิตรต่อวันในช่วงกลางวันนะคะแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยก็ควรที่จะลดปริมาณน้ำลงในช่วง2-3ชั่วโมงก่อนนอนนะคะเพื่อลดอาการตื่นมาปัสสาวะช่วงกลางดึกหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะกลางคืนก็อย่าไปกินคาเฟอีนเพราะว่าถ้าเราไปกินกาแฟกลางคืนปุ๊บในก่อนนอนนี่มันจะทำให้เราปวดเยี่ยวมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคือเหมือนเรากินกาแฟตอนกลางวันนี่เขาก็จะขับปัสสาวะออกมาขับเยี่ยวออกมาขับเยี่ยวออกมาแล้วกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็จะขับเยี่ยวออกมาขับเยี่ยวออกมาเนาะเพราะว่าพวกนี้จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแล้วก็ไปกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอเด้อพี่น้องที่มีอาการเงี้ยวแสบๆคัดๆทนาเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่จะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการวิ่งอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์แต่ถ้าเราแก่แล้วเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็หมุนแขนสะบัดแขนนั่งอยู่ก็กระดกเท้าปลายเท้าของเฮานี่ก็กระดกขึ้นกระดกลงสวัสดีจ้า
1: ค่ะแม่เบิ้นสาวผู้ไทยอยู่บ่ค่ะ
0: สาวผู้ไทยค่ะคุณแม่วันได้เลิกค่ะ
1: แม่อยากถามอันเดียวว่าถ้าไทยนะภาษาประคุณแก่ยังคะ
0: ชาติไทยกับซอยระบบขับถ่ายจากชาติไทยช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยทางด้านของ อาการพะเลาะเกาะที่มีอันผิวพอกผิวพันพะเลาะหน้าชาติไทยนั่น
1: กินเดี๋ยวขับถ่ายอีบอด
0: เอาท้องผูกท้องเฟื้อท้องอืดท้องเฟื้อท้องป้องขึ้นมาหาเด็กกับกลิ่นชาไทยช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ได้ทางด้านของผิวพรรณได้กระดูกกระเดี่ยวกินไปลดน้ำตาลในเลือดด้วยชาไทย
1: บ่มีน้ำตาลบ่คะ
0: บ่มีแล้วเนาะบ่ใส่น้ำตาลเด้อสาวผู้ไทยบ่กินน้ำตาลจ้าบ่มีน้ำตาลกินไปมันจะลดน้ำตาลเด้แม่กินไปลดน้ำตาลในเลือดค่ะชาไทยจ้า
1: เพราะว่าแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัวเป็นลูกความดันเมื่อวานยังอยู่ไหน
0: เออแต่แม่ถ่ายยากใช่ไหม
1: จ้า
0: จักมือเหรอคะนี
1: ่เป็นเข่ามือซิมือ
0: พอแล้วแม่กินข้าวน้อยบ่รู้นะเลยกินข้าวน้อยป้ากินข้าวน้อยเยอะอยู่ใช่ไหมโอ้ยเอาตัวนี้ไปกินเด้อกินแล้วให้เตรียมตัวไว้เด้อกินแล้วนะให้เตรียมตัวไว้ ตรียมตัวอะไรเตรียมเตี้ยขับถ่ายเตรียมตัวขับถ่าย
1: ไปปานบอก
0: ฮะ
1: เห็นพ้นไหวปานบอ
0: กโยแม่เอ้ยเนาะแล้วแม่จะว่าอ้าขอบคุณหลายๆเด้อสาวผู้ไทยเด้อได้แม่อืม
1: สามหนึ่งคือแค่ช่อง
0: สิบห้าสามกล่องหนึ่งพันบาทสามกล่องนั่นแต่ว่าแม่กินถ้าสูว่าแม่กินกล่องนึงแม่กินซองนึงได้ยังซื้ออยู่วันที่2วันที่3ผมมันจะออกเดอแม่เดอกว่าเพิ่นจะขยับลำไส้ของแม่นะป๊อสิไปตัดไส้ผู้น้องแม่เนาะป๊อท้องปูกแท้แม่
1: ชิมหาซอง
0: แม่นจ้ะ
1: 350
0: 390คุณแม่390ค่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: เ
1: มื่อแล้วคือว่า350
0: 350มื้อเลย390ตะเหิงแล390จ้าคุณแม่อยู่สิเลอนี
1: ่รวมนาด
0: โอ้390ค่ะแม่3กล่อง 1,000 ค่ะ3กล่อง 1,000 ตกกล่องละ333บาท2กล่อง700ก็ตก350จ้า2กล่อง700ตกกล่องละ350บาทถ้าเอากล่องนึง390จ้ะแม
1: ่ชิมหาซ่อง
0: แม่นจ้าแม่เอา2กล่องบ่2กล่องกับตู้กล่องละ350
1: กล่องเลยบ
0: ่กินเท่าละซองได้แม่เท่าละซองโดยเฉพาะแม่อย่างหนาไปนี้แม่กินทีละซองก่อนประมาณ3วันมันจะออกมาแต่บางคนกินปุ๊บก็ออกประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จะออกมาแต่ถ้าเป็นว่าพระอรหันต์อยู่บ้านนี่80 90ก็ประมาณ8ชั่วโมงถึงออกมานะแม่ออกมากะคักเท่าใดแม่เอ้ยบ่ต้องมันบ่ได้บิดบ่ได้ละกาวท้องเด้จ้า
1: สิบ่ซอกเป็นหนูมัน
0: บ่มันสิซอกสิเซิกพะเลย
1: ห่วยหานี่แล้วเนาะ
0: แม่ถ้าแม่กินแล้วมันออกมาแค่2วัน2ครั้งเองวันละ2ครั้งแม่วันละ2ครั้งวันละ2ครั้งวันละ2ครั้งก็แค่2วันเองนอกนั้นก็เป็นวันละครั้งอย่าไปย่านอย่าฟ้าวยานบางคนก็ออกแค่ครั้งเดียวแบบสบายๆบางคนก็ได้2กล่องจริงกินก่อนนอนหรือว่าแม่ได้รับแล้วแม่ก็กินเลยก็ได้ได้รับแล้วอ่ะไปกินเลยจ้าเอาบ่แม่
1: แม่น้ำเย็นแม่น้ำอุ่น
0: น้ำเย็นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้จ้า
1: โอ้ยกินน้ำไหนเนาะ
0: แม่ถนัดน้ำไหนเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันเนาะ

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: อย่าลืมเบอร์สาวภูไทยเมืองนครนะคะ0812625717เวลาเบิร์ดนะคะพี่น้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยมาส่งทางมาส่งทางแม่ว่ายังไงคะแม่
3: น
2: ี่
3: แขกมาคุยสองผัวแม่เป็นทำไมเขาเป็นลูกขึ้นไปแล้วเป็นเพื่อนนาฬิกาโทรศัพท์อยู่นั่น
2: โอ้จ่าจ่าจ่าจ่าจ่าจ่าเวลาเบิดแม่ขอบคุณหลายๆนะคะแม่จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดเวลาหมดค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะขออนุญาตคืนเวลาให้กับวิทยุในเครือกองทัพอากาศอุบลราชธานีอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษหรือว่าจะเป็นร้อยเอ็ดเนาะหรือว่าจะเป็นสกลนครนะคะจังเพาะกันไม่17นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกานะคะเมืองเลยยังอยู่น้ำกันต่อเนาะกับบุรีรัมย์นะคะขอคืนเวลาให้กับพี่น้องทางจังหวัดหนองคายด้วยนะคะคิดถึงคือเก่าเด็ดจ้า

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่รองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพบข้อมูลกว่า 4.9 แสนครัวเรือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน 15,000 ล้านบาทและกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านบาทกบข.เปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกล่าวถึงแนวทางและการเตรียมความพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ4%ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริหารลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคต
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วย
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: เด้อครับพี่น้อง
3: ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร0430098880430098 83ตัวนะทุกคน
2: ศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสี่สี่สี่สี่เด้อครับพี่น้อง
3: ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร0430098880 0430098383ตัวนะทุกคน
2: ศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสี่สี่สี่สี่เด้อครับพี่น้อง
3: ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร0430098880 0430098383ตัวนะทุกคน
2: ศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสี่สี่สี่สี่เด้อครับพี่น้อง
3: ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร0430098880 0430098383ตัวนะทุกคน

แทนบุญแทนคุณพ่อแม่และก็ร่วมสนุกท่าท่ายกันเมื่อวานนี้แม่ใหญ่หันอยู่บ้านใดล่ะนี่ก็ได้บ้านเสียงสำแลแนวเปิดราคามา100บาทแม่ใหญ่อ้อยอยู่บ้านโศกบักตูมแนวคนบ่ถือกันอยู่แล้วปาดอีหันว่าซั่นมึงเฮ็ดคักแท้มึงมา100นึงกูสิไป2ว่าซั่นยายหันก็บ่ยอมโอ้อีอ้อยมึงรู้จักกูหน่อยไปแล้วดึกไป3สู่กันไปสู่กันมากาแฟ4กอง 1,200 ผู้ใดกำไรเมียนสยามไส้อบบๆๆๆเอาแบบนั้นครับผมสิตัดเลยคันสมมุติว่าราคามันเกิน500ปั๊บหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าสัญญาจังสิเด้อแม่เด้อ DLC 2กองจะตัดยอดอยู่ที่บ่เกิน400เพราะปกติ DLC 2กอง500แม่นจังได๋ประมูลก็ต้องถือกว่านะเออส่วนกาแฟ4กองจังได๋ก็ต้องตัดยอดอยู่ที่400คือกันสูงสุดคือ400นะครับแต่ว่าห้ามเปิดขึ้นว่า400หรอกเด้แบบนั้นบ่ได้ต้องเปิดทีละน้อยให้หมู่ให้พวกได้เรียนได้ม่วนนํากันนะครับแม่จ๋ากติกาเอาตามนี้ผู้ลังคนหัวก็ฟังสิบ่เข้าใจนั่นนะส่วน DLC จ้าแม่จ๋าขายดีเพราะมันมีหมออยู่ทั้งหมด10ท่านมายืนยันหมอหยังหมอสมุนไพรเอออันหมอแรกนี่มันซื้อหยังนะครับหมอแรกนี่มันซื้อว่าเถาวัลย์เปียงหมอนี่มันทำหน้าที่อย่างนมสยามไส้โอ้ยผู้ใดที่เมื่อยล้าอ่อนเพลียนะครับเนาะปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นบักเถาวัลย์เปียงนี่บ่อยู่ซื่อๆแล้วนะครับเนาะเออดูแลดีหลายนะครับเนาะอันบักที่2เด้บักที่2คือบักเถาโคคั่นอันนี้ผู้ใดปวดหลังมาลวดเดี๋ยวผมจัดการเองว่าสั่นยิ่งกระดูกทับเส้นนี่มากหลายถือกันหลายคุณหมอเถาคั่วขั้นอันหมอคนที่3นี่คือบักกำลังงัวทะเลิงอันนี้นะครับมีหน้าที่เปิดยาขึ้นมามีแต่บำรุงเส้นบำรุงเอ็นกำลังว่างซ่าที่ลูกเต้าเว้ามานี่บ่แม่นอ้าปากขึ้นเว้าลวดได้แม่ไปค้นจากอินเทอร์เน็ตไปปรึกษา AI เอาข้อมูลที่ชัดเจนมาเลยส่วนบักที่4เขาเรียกว่ากำลังงัวทะเลิงอันนี้นี่คือจังเฮาเจ็บเฮาปวดลังเทียมันเป็นแผลอยู่ภายในตนในตัวเฮาบ่เห็นฟกช้ำดังเขียวน้ำเหลืองบ่ดีลังเทียนี่ครับสารพิษบ่ใครออกนะครับสารพิษตกตะกั่งอยู่ในคอในแขนจังซี่นะพ่อนะครับพ่อฟังให้ดีเด้อหมอคนที่5คือบักกำลังเสียโค้งอันนี้บำรุงธาตุตัว

0: อันบักที่7นี่คุณหมอกวดน้ำเต้าอันนี้ซอยเรื่องเล่าของการระบายขับของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้นะครับแล้วกับบักที่8คือเม็ดพริกไทยขับลมในกระเพาะระบบย่อยอีพอสิได้เฮ็ดงานเป็นปกติอันบักที่9นี่แก้นขี้เหล็กคุณแม่ที่นอนบ่ไข้หลับตื่นย่ามือขึ้นดึกๆดื่นๆนะครับพลิกไปแล้วก็แล้วพลิกไส้แล้วก็แล้วเปิดอันหลวงปู่บุญเสริมแล้วก็แล้วโอ้ยแล้วมันนอนบ่หลับย่ามือเซาแล้วเป็นบ่อารมณ์แจ่มใสทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับแม่จ๋านะครับเนาะรวมไปถึง10คุณหมอเอ็นอ่อนอันนี้สมอเส้นละนี่ก็ได้เฮาปวดแข้งปวดขาส่วนนึงเกิดจากเอ็นเฮามันตึงมันเค็งเนาะพ่อนี่คือสูตรการแก้ปัญหาความเจ็บปวดแบบสมัยคนไทยผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเฮ็ดแม่เข้าใจบ่อันนี้คือความจริงเลยเด้แม่แต่กี้แต่ก่อนนี่ผมสิเว้าฟังเด้อนะครับเวลาเฮาปวดนี่จริงๆบ่แม่นแต่ก่อนแต่ปัจจุบันเฮาเข้าใจว่ากินยาแก้ปวดคือมันจะไปแก้ปัญหาอักเสบมันสิไปแก้ปัญหาคอเข้ามันสิไปแก้ปัญหาเลือดเป็นพิษนะครับเนาะหรือว่าแก้เอ็นตึงมันบ่แม่นนะครับอันนั้นคือยาไข้เส้นคันแก้เอ็นดอนมันสิแก้แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปยาแก้ปวดอีหลีคือไปทับเส้นประสาทไว้เลยครับแม่ทับเส้นประสาทคุณหมอฉีดยาสลบคุณหมอฉีดยาซ่าว่าง่ายๆซะนะครับบ่ได้มี7 8คน10คนคือจังสมุนไพรไทยเด้เพราะฉะนั้นแล้วอีแม่คิดว่าแม่เวลาแม่เจ็บแม่ปวดพ่อเจ็บแพ้พ่อปวดเนี่ยพ่อต้องการอยากได้สมุนไพร10อย่างเนี่ยมายืนเข่าแถวดูแลคุณพ่อคุณแม่ทุกอาการให้มันครบเซตแบบนี้แล้วบ่ไปตกตะกอนนอนก้นอยู่ในตับในไตทายออกแบบสบายนะครับเนาะรับประทานได้อย่างต่อเนื่องพ่อหยุดกินปั๊บก็บ่ได้กลับมาปวดเนี่ยพ่อเอาบ่นะครับเวลาปวดก็กินได้อีกจังซี่นะนี่คือตำรับสมุนไพรปีนี้เลยครับแม่สมุนไพร DLCผมอยากให้พ่อให้แม่ล่องแบบนี้ผมก็กินแบบนี้นั่งจัดรายการโดนๆปวดหลังปวดแอวโอ้ยปวดแขวปวดไหล่นะครับเนาะนอนบ่หลับดึก DLC ไปนี่โอ้ยปั่นซ่อมตายเพราะว่ามันมีสมุนไพรแบบนี้หยุดกินยาเคมีที่เป็นสมุนไพรดีกว่าครับแม่หยุดกินยาเคมีไม่กินยาสมุนไพรดีกว่าเด้อพ่อเด้อแม่ครับบักลาบอกซ้ํานี่ล่ะเนาะหวัดดีครับแม่จ๋าสวัสดีครับโอ้ยอันเบอร์877เนี่ยว่ามันเบอร์ผู้ใดบัดทีแท้กับเบอร์ผู้ใดนี่เอง
1: เมื่อวานแจกอะไรมีโอซีเหรอ
0: ใช่ๆ DLC ลูกก็แจกนะแม่เล่นเกมคือตอนนี้นี่คืองัดออกมาเลยราคาเท่าไหร่ไม่สนครับแม่ว่าแต่แม่แสวงได้ดูแลตัวเองลูกก็พอใจแล้ว
1: จ้ากาแฟเพิ่งส่งไปถึงเมื่อวานนี่เอง
0: เหรอครับแม่กินหมดหรือยัง
1: ยังไม่กินเลยเอามาเมื่อวานนี
0: ้ทำไมไม่กินให้มันหมดเร็วๆจะได้โทรมาหาสั่งอีก
1: ตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกนะอยากได้ OP แต่เงินไม่มีเงินเลยจ้ะ
0: โอ้ไม่เป็นไรขอให้แวะมาไม่มากินไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีเห็นไหมเขาเขียนไว้นั่นน่ะ
1: แม่ไปไม่ได้แม่ทิการเดินไม่ได
0: ้ก็โทรมานี่ล่ะส่งใจหาลูกชายทางนี้ล่ะดีไหมครับ
1: จ้ะก็โทรไม่ค่อยถ
0: ึ
1: งเลยไม่ติ ดเลยอ่ะ
0: อ๋อจ้ะงั้นเดี๋ยวลูกจะครับแม่ฮ
1: ะ
0: ลูกจะย้ำเบอร์ไว้พอบอกเบอร์ปุ๊บเพลงจะจบแม่ต้องโทรมาเลยมันจะได้ก่อนเพื่อนนะครับ
1: จ้ะจะมีตังก่อน
0: รับทราบครับแม่จ้าทราบทราบทราบครับแม่ทราบ
1: ติดต่อยากจังเลยอ่ะคนลูกรอจ๋า
0: เขาบอกว่าไอ้บ่าวผู้หายสายบัวว่างบ่ซั่นชายาน่ะนะแม่แล้วเจอกันนะสิ้นเดือนโทรมาหาลูกอีกนะ
1: จ
0: ้
1: าสวัสดีจ้าโชคดีนะจ้า
0: ขอบพระคุณครับได้กาแฟลูกไส้ไปแล้วแต่บ่ทันได้กล้ากินกำลังบริหารงบประมาณอยู่ว่าถ้ากาแฟหากล้องนี่กินจังได๋จะค่อยสิฮอดสิ้นเดือน สิ้นเดือนหน้าติแม่โอ้มันก็ได้เกือบ2เดือนกับบริหารเอาครับลังคนกะอาจจะกินได้เป็นเดือนลังคนอาจจะกินได้เกือบ2เดือนแล้วแต่แม่แบ่งสัดส่วนเอาตีง่ายๆวันหนึ่งกอง10ซองมันเป็นความเข้มข้นของคอลลาเจนมันเป็นความเข้มข้นของถั่วขาวที่เอามาเป็นครีมเทียมมันเป็นความสบายใจจากหญ้าหวานที่ใส่เทียนน้ำตาลสินค้าบักลามีซ้ำนี่แล้วแม่กะโฆษณาไปนะครับพ่อให้แม่ได้พิจารณาหินตองคันสิบ่เว้าเอาเสียเลยกะย่านบอกว่าโอ้ยสยามซะเอ้ยจักมันมาเปิดหยังกระดอกกระเดียดอกพิ่งฟังอยู่น้ำยูทอก YouTube ก็ได้ดอกปะสิวะแล้วเนาะแม่เอ้ยพอฉะนั้นแล้วนะครับอุดหนุนลูกชายนะเด้อแม่เด้อมีหน่อยก็ซื้อหน่อยมีหลายก็ซื้อหลายซื้อไปขายก็มีกำไรซื้อ

ไปใส่กับจังแม่นดีคักนะครับเนาะ043 009กด8 3ตัวอสมเอ้ยอสมแต่ละมองแต่ละแกเงินเดือนอสมออกย่ำใดก็อย่าเฝ้าลังพากันไปเฮ็ดแต่ผมเอออย่าพากันเข้าแต่ร้านเสริมสวยเลยเอามาเอากาแฟสยามใส่นี่ไปขายให้พี่น้องในเพียงนี่ย่ำย่ำใดเอ้ยย่ำไปอันลวกห้วยไส้อาเบียดเมื่อนั้นแล้วเนาะแม่นบ่ห้วยไส้อาเบียดเพิ่นกะเพิ่นกะเวลาเพิ่นไปห้วยไส้อาเบียดเพิ่นกะยายเอากาแฟคนละกินบ่เจ้าลูกยากบ่ปวดแอวบ่กันเป็นตายอยู่เด้ผมว่าเนาะแม่นบ่ลังเทียลังข้าวห้วยไปห้วยมาลืมข้าวผัวกะหังเฝ้าเท้าว่าสั่นอยู่สายโอ้ยกำลังมาห้วยไส้อาเบียดอยู่ว่าสั่นโอ้ยขอเสียดกับข้าวกินเนี่ยว่าสั่นข้าวครัวอยู่สายว่าสั่นอ้าวข้าวครัวกะอยู่หันตัวข่อยยังเฮ็ดลาบใส่ตู้กับเขาไว้ให้เจ้าอยู่ข่อยคือหาบ่เห็นเห็นแต่ไส้อาเบียดอยู่ในกระปุกอยู่ในถุงว่างอยู่หม่องเนี่ยว่าซั่นโยกขึ้นหากินมื้อเอ้ยอันถือไปนําน่ะคือถุงข้าวครัวอันที่อันเฮ็ดลาบให้ผัวนั่นคือไส้อาเบียดโอ้ยผู้ผัวกินแล้วก็หากแตกหากเตียนผัวนที่บ้านซุ่มกระเจ้าอันอีหยังก็ซุ่มกระเจ้าพากันนั่นอันนี้อันเอาโอ่งน้ำเตรียมเปิดฝาถาอสม.น้ำเน่าเบิดสูงเพราะว่าเอาข้าวขัวนะครับมาห้วยให้กับไทบ้านนี่แหละเขาเรียกว่าอสบอดลังเทียร์เล่าเฝ้าภารกิจเล่าหลายเนาะแม่เอ้ยอ่อนซ่อนเอ้า043009 888อสมอดีๆเยอะดอกความลูกน้ำยุ่งไล่บ้านคนอื่นให้มันสะอาดแม่งงองแงงบ้านเจ้าของเป็นไดโอ้ยว่ามันว่ามันหวกว่ามันปลาลูกคอกหลายกว่าบ้านอื่นอสมบ้านคนอื่นมียุ่งบ่บ่มีแล้วเนาะเพิ่นดูแลดีเพิ่นอบรมเพิ่นให้ความสำคัญเนาะบ้านเจ้าของได้ยุ่งเป็นไดโอ้ยบ่อยากเว้าว่านเป็ดเทศบินวึนวึนวึนอยู่มันยุ่งบ้านอสมจะได้มาโตใหญ่แท้มันศูนย์มาแก่แค้นขอบคุณนะครับพี่กฤษณาวันทองท่านประธานอสม.อำเภอชุมแพที่นำกาแฟสยามชัยไปแจกจ่ายให้เครือข่ายอสม.ทุกพื้นที่ของอำเภอชุมแพได้มีโอกาสกินกาแฟคอลลาเจนเสริมน้ำมันไขคอซินอินและกับผิวพรรณไปน้ำกันนะครับไปซื้อกับทีมงานอสม.ชุมแพได้ทุกพื้นที่เด้อจ้าแม่จ๋าย้อนเยาะย้อนฟอนซะก่อนจบเพียงนี้จบเพียงนี้บักลาซิมีช่วงประมูลเลยบ่แม่ประมูลก่อนรถเนาะเมื่อวานนี่โอ้ยเวลาเบิดประมูลเกือบบ่ทันเนาะเอาเตรียมตัวครับกาแฟเริ่มต้นที่100บาท4กล่อง DLC 2กล่องกับ100บาทเตรียมตัวเตรียมตัว

0: เมืองอีสานเฮาแรงกะแรงแต่ลมฝนแต่น้ำใจของคนชาวอีสานแม่นบ่มีวันแรงเสียงพินแค้นปวงล่างหาวเสียงกองเหย้าดังตุ่มเตินหนุ่มสยามชัยจังได้เอิ้นให้พี่น้องมาซอยสู้อันคนอีสานบ้านเฮานี่อยู่ง่ายกินง่ายล่าสุดได้ยินข่าวว่าอันยังก็แม่อันปลาหมอข้างดำที่ระบาดอยู่แถวชาเชิงเซาไปกินกุ้งไปกินลูกปลาข้าเจ้าอยู่บางปะโกงนี่ตายเป็นบือจนระบบนิเวศนี่พังเลยวันเถอะล่าสุดนี่เห็นบอกว่าโพที่เขื่อนลำเปล่าแล้ว มึงมามึงมาผิดสายแล้วมึงบ่ปรึกษากันทีจะคอยมาโอ้ยไปภาคอื่นก็พอสิได้แพ้อยู่หรอกนะครับแต่ขันมาเขื่อนลำเปล่านี่นะครับมึงสิได้แพ้บ่มึงคือบ่ปรึกษาบักหอยเชอรี่ก่อนก่อนหน้านี้เป็นไหนบักหอยเชอรี่โอ้ยล่าสุดนี่เป็นเมนูหลักของตำป้าไปเป็นที่เรียบร้อย กันบ่มีบักหอยเชอรี่นี่เขาบ่ตำป้าได้ซื้อมือนั่นล่ะเพราะฉะนั้นล่ะตาลีตนอยู่มันมาผิดหม่องมึงคันบ่เป็นปลาแดดเดียวมึงก็ต้องเป็นอีหยังก็บ่เป็นปลาแดดเดียวมึงก็ต้องเป็นปลาแดกระบักปลาหมอข้างดำมึงมาผิดหม่องแล้วล่ะสวัสดีครับนุ่มสยามไซครับผมแม่จ๋าเอา
1: สยามไซเป็นยังคือเขาเนี่ย
0: เข้าแล้วแม่เข้าแล้วบ่ต้องไปกังวลเสียงวิทยุมันสิไปซ่ากลัวจักหน่อยเด้อแต่ว่าตอนนี้แม่กำลังคุยกับลูกชายเด้นะครับแม่ครับ
1: แม่อันมือใหม่แต่ว่าฟังเป็นประจำแม่สิขอสั่งอันนี่ยังก็ดีเอาที่อยู่เนี่ย
0: ว้ายนี่นะได้คุณหมอไป10คนดูแลคนละอย่างดีกว่าเอาหมอว่างยาสลบยาซ่าตัวนั่นละมันถือข้างแล้วจ้า
1: จะได้ EDL ที่ปวดเอวปวดลูกขาไม่ปวดจะเห็นยังบ่ได้เท่าเดือน
0: อ๋อครับแม่แม่เอาไปร้องจ้าเอาไปร้องเบิ่งจัก2กล่องเอาไปร้องเบิ่งจัก2กล่องนะแม่เนาะอันจาก580จาก580เอานะแม่500พอครับค่าทรงกับบ่มีได้น้ำมันนวดไปนวดหม่องมันซ่ามันปวดพร้อมครับแม่แล้วก็ได้สบู่ไปอีกก้อนนึงครีมนวด
1: แล้วสีขาว
0: อ๋อสูตรเย็นสีขาวโอ้แสดงว่าอีแม่เคยใส่สีขาวถือได้นี่เนาะ
1: ผมใช่เนี่ยจนสีเหลืองสีขาวก็มีแต่ว่าสร้างน้ำใดตกตั้งแต่อันนาเพศผู้ยิ่งผุนนาออเตอร์ผู้ยิ่งผ
0: ุ
1: น
0: ไรเตอร
1: ์ก็สั่งแบบ
0: เข้าใจโยแม่คันนั้นสั่นเดี๋ยวลูกสิระบุว่าคุณแม่ขอเอาเป็นสีแม่ซีก็แล้วกันเอาสีแม่ซีสีขาวว่าไม่เอาสีหลวงพ่อเนาะแม่เนาะมันจะคอยสัดกินโอ้ยอุปเลเตอร์นี่บ่เป็นเก้ามาฟ้องลูกแล้วได้บ่เนี่ยสิไปด่ามันให้
1: ตั้งดีถ้าเราสิขอลูกกายก็บ่เห็นจักเห็นน้ำเป็นจังได๋มีบ่ถูกใคร
0: โอ้แต่ก่อนลูกเนี่ยตอนเป็นเบาแว้งเนี่ยทายอยู่คือทายไปแลกเข้าแถวนั้นบ้านมันแรงน่ะแม่บ่น้ำบ่ได้เฮ็ดแต่ระยะหลังนี่บ่เคยได้ทายครับอยากได้สิอยากได้ครับเบิ่งรถเหยียบกันละมั้งก็แล้วตัวเบิ่งจะจินตนาการเอาตัวเนาะครับ
1: แม่ฟังคือคุมืออยู่หน้าเปิดฟังแล้วเสียกับคุณพ่อไอ้ป้าปานั่น
0: อัน
1: กับว่าเขายักเทีย
0: อันเวลาหัวนั่นได้ยำหมากบ่
1: บ่ว่าเกี่ยวมากก็อยู่70กว่าดิบ่เกี่ยว
0: บ่แม่อันผู้เฒ่าอันผู้เฒ่าอันย้วนแถวอำเภอคำชะอีพากันเคี่ยวหมากแล้วก็หัวไปพร้อมเราหัวยำเด็กหัวยำเด็กก็อึกกินน้ำหมากทายออกมายังมาซอบเป็นเลือดว่าเจ้าของเป็นลิซีดวงยากข่อยอีกยังวะเอ้ย
1: แม่บ่เคยเกี่ยวจักเทีย
0: เอาติใครอยู่โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกส่งให้แม่โฮมจ้าแม่กาแฟทันใช้นั่นได้ปรึกษาอีพ่อเบิ่งบ่มันเป็นทาบ่เว้าลูกฟังแน
1: ่สั่งมาเทียนึงแล้วมันดีอยู
0: ่เตี้ย
1: ดี
0: โอ้
1: ครับได้มานอนแน่ก็
0: ดีล่ะจนได้มานอนนายันหลานตื่นบัดสิบ่ได้อันเรียนหนังสือเนาะแม่เนาะ
1: พ่อแม่พ่อเลี้ยงง้ออยู่หน้าแม
0: ่โอ้โหโอ้ยมันกับเอากาแฟท่านใช้ไปพร้อมอีแม่เป็นน้องนักกับอีพ่อ2คนมันสิบ่ซ้ำเครื่องเสียง8หลอดแอดเทวดาพุ่นติแม่เสียงค้างอ่ะ
1: แม่พ่อละ
0: โอ้ยลูกหยอกซื่อๆดอกใหญ่บาปด้วยแม่ขอโทษจ้ะ
1: ยังว่าอยู่ไหนนะมันคล่อมเบาหัวไอ้ปะกันนั่นสันดอก
0: ขอบคุณครับแม่เอาเดี๋ยวลูกส่งให้2กล่อง DLC พร้อมน้ำมันนวดสีขาวสีเมสีเด้อแม่เด้อครับ
1: จ้า
0: จ้า
1: เอาสบู่มาถามเด้อ
0: สบู่บักขามครับแม่เอาบักขามเมืองเลยหรือบักขามเพชรบูรณ์ครับ
1: เอาอันสีเข้มๆนั่นแหละ
0: โอ้เอาสีเข้มๆโอ้บักขามเมืองเลยโอ้ยดินมันจะค่อยปุ๋ยไหลโอเคแม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวลูกส่งให
1: ้โอ้ที่อยู่ยังก็ได้แล้วแม่บ่
0: โอ้ยแม่ห่วงหูจักดีปัญญังบ้านพังงูนั่นน่ะน้องหันจ้าแม่จ้าขอบคุณแม่หลายๆครับโอ้อันเป็นให้ปานนั้นที่ผู้เฒ่าอำเภอคำชะอีโอ้ยบ่าวดำโขงครับเราไปส่งของเมื่อวานเราบอกว่าฟังรายการสยามใช่แล้วก็พักกันหัวว่าซั่นหัวแล้วก็เคี่ยวหมากไปน้ําบัดนี้เคี่ยวหมากไปแล้วก็หัวไปน้ําบัดนี้ย่ําหัวก็กระสมักน้ําหมากอื่นลงไปโอ้ยบ่ได้ไข้น้ําหมากจักเทียตื่นมาเศร้าขึ้นมาทายแดงจึงคึงในคอหันว่าเจ้าของนี่เป็นลิซี่ดวงโซ่บ่แม่นกูเป็นลิซี่ดวงแล้วติมาเลียดซาดเลียดไส้แท้ยังแม่ไทยบัดเที่ยแล้วกินน้ําหมากเจ้าของย้อนฟังรายการสยามไส้เอ้ยแต่นายหลายเนาะแม่เนาะหมู่เจ้าก็ได้เอา043 009กด83ตัวโทษท่านกับท่านเด้อครับเริ่มต้นแล้วมื้อนี้แม่ผมสิไปปิดเอาประมาณนะครับ10นาทีต่อจากนี้กาแฟกล่องละเท่าไหร่เอาจักแล้วบ่ฮู้คือกันกล่องละ25บาทติมันบ่เพราะว่า4กล่อง100 4กล่อง100ครับแล้วก็ DLC 2กล่อง100 DLC 2กล่อง100ครับแม่ให้มันคักๆโลดกับพ่อกับแม่เอ้ยอ้ายบ้านเฮาก็ได้มาแล้วหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
2: สวัสดีคร
0: ับ พ่อว่างได
2: ้ฟังกับแจ้งแ
0: หละพ่อจักกล่อง
2: ฟังกับแจ้งกล่องเนี่ย
0: เอากล่องนึงพ่อโอเคกล่อง145บาทครับพ่อ
2: ช่องว่าล่ะลูกขอไปช่างที่นึงที
0: ่พ่อคือบอก2กล่องมันจะค่อยบ่มีค่าส่งอดสาวเปียง290บาทนึงแหมไหวบ่เดี๋ยวลูกสิได้ฟรีค่าส่งให้พ่อรถน่ะนะความหมายน่ะเนาะ
2: เออๆมีคนฟังเสียงฟังเจ้าบ่วิทยุ
0: ครับพ่อครับครับกันเอามันต้องฟังไปพร้อมวิทยุแล้วก็กินกาแฟไปพร้อมมันจะค่อยเข้ากันตัวพ่อเออมันคือจังสนุกต่อ
2: หลายอย่างอยู่ขอสั่งบ่แม่นสั่งตัวของเจ้าดิ
0: แม่ซั่นแล้วฟังเบิ่งเสียงนี่แม่นฟังเบิ่งเสียงนี่แม่นอีพอใจบ่เนี่ย
2: เออ
0: แม่นโว้ยว่ามันคุดกุดน้ําใสจําได้แล้วครับสุขเจริญ
2: มีอันขอมองเฝ้าอยู
0: ่ได้พ่อเดี๋ยวลูกเฝ้าส่งให้ด่วนเลยเอาขอบคุณในไลฟ์ฟังลูกไปเรื่อยๆเนี่ยพ่อได้ให้กำลังใจกันพ่อครับครับผม
2: เอาจริงบ
0: ่ครับ
2: เสียงเจ้ามันคือยังไงบอกกันก้อยไฟ
0: เสียงผมบอกครับไอ้พ่อโอ้พ่อครับโอ้คือ
2: ปานไฟปานก้อยไฟเลย
0: พ่ออย่ามาเว้าจังซั่นลูกจังได๋สิมาคือปล่อยไฟ
2: เสียง
0: เออโอเคครับพ่อเออแล้วแต่มันสิคือไฟเถาะครับพ่อครับมาแต่พ่อ
2: ขอฟังเตานี่ละ
0: ม่วนบ่ล่ะฟังรายการลูกแล้วม่วนบ่
2: โอ้ยคืออยู่ดีอยู่
0: ครับพ่อ
2: หัวดีอยู่
0: เว้าดีโอ้หัวดีนี่เป็นตาได้เตะตะก้อเกียงเนาะซุ้มหัวดีๆนี่เนาะเป็นตาเลี่ยนหนังสือเกียง
2: คนในหัวน่ะมึงมีนั่นเด
0: ้มีหยังครับพ่อ
2: มันนั่นต่ออยู่ดิ
0: โอ้หัวรอต่ออายุแบบพ่อใหญ่ใช้ขมนเก่าน่ะ
2: หัว
0: แ
2: ม
0: น
2: ห
0: ั
2: วไป
0: เ
2: จ้าละมืออ ื
0: ม
2: ก็อยู่ก้น
0: แมนแมนแมนแมน
2: แมน
0: แมนแมนแมน
2: แมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแม
0: นแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมน
2: แมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแ
0: มนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแม
2: นแ
0: ม
2: น
0: แม
2: น
0: แมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแมนแ
2: มนมันตัวรอดถึงบ่มีเมียอยู
0: ่ว้าแล้ว
2: เออเมียไปดิ
0: เอาอีแม่เราเป็นอีแม่ไปแล้วสิพ่อ
2: เออไป
0: เอาให้เราไปก่อนเราใจฮ้อนเฮาบ่ใจฮ้อนเฮากันไปเรื่อยๆซะก่อนเฒ่าเอ้ยข่อยบ่เฝ้าดอกจะไปก่อนรถว่าซั่นได้ยินบ่
2: โหเออต้องกินยาหมู่สมุนไพร
0: แม่น
2: พ่อสู้ไปตัว
0: แม่นเสาค้ำยันนะครับบ่แม่นย่างไปทั้งใดทั้งไปหน้าไปหลังนี่ว่ามันลดห่างได้ยั่วมันบ่เป็นท่าเด้คนน่ะแม่นบ่
2: บ่แม่นท่าแล้วมันจังโซสิจําได้ช่างจังเฒ่าทีนึงล่ะ
0: บ่แม่นลดจิตเฒ่าครับพ่อ
2: ใครอยู่ใครอยู
0: ่แม่นบ่พ่อ
2: แม่น
0: อ๋อ
2: ว่าอยู
0: ่ใครยังไดหัวเข้าเศร้าดังแล้วตีกันว่าใครน่ะ
2: ก็เศร้าดังอ่ะว่ามันบ่มีเงินซื้อ
0: โอ้เอา
2: ที่มันสิมาสั่งใ
0: หม่เอาพอพันนี้ลาไปเรื่อยๆสิลาจะไปเฝ้าฟังลังเล้มแลเดี๋ยวคนสิมาขอกินน้ํา2กล่องนี่กําลังแก้กําลังงามเออครับพ่อ
2: ลูกสาวที่ลูกสาวอันลูกสาวตกเบิร์น
0: ครับครับพ่อขอบคุณหลายๆเอ้าเดี๋ยวลูกสิเฝ้าจัดส่งให้คุณพ่อกันบอกกับสยามไซนี่กันบ่เฝ้าตัดบทดิพ่อเอ้ยบ่ได้อยู่ดีดอกเฮาคุยกันอยู่จังซี่ละเบิดมื้อสวัสดีครับสยามไซครับ
2: ขอตะกี้ลาไปอีเดซี่ลาอย่าไปฟัง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มสยามไซครับผมได้ยินบ่แม่ได้ยินบ่พ่อพ่อครับเชิญครับฮะ
2: กาแฟเนี่ย
0: เอาจักกล้อง
2: เอาเก้ากล้องหมดแล้ว
0: ห่วย
2: เก้ากล้องหมดแล
0: ้วห่วยกันเอาเทียละเก้ากล้องมันสิบดอันลังเหลี่ยมมากมากปัดงูสิงมันสิพ่อมันสิได้คอลลาเจนกระแทกฮะ
2: เอาหน่อยว่าพ่อกินกินแค่สองคน
0: โอ้กินกับอีแม่สองคนโอ้ยคือจีคักแถวเนาะบ้านนี้เนาะผิวพันกะซีซอใสมันดีอยู่ติพ่อแนวถือเป็นแบบใดพ่อพ่อลูกฟังดูคือได้กินทั้งแม่ทั้งพ่อแถววะ
2: ว่ามันปวดแข้งปวดขาแล้วก็ไข้เห
0: งื่อโอ้มันพอไปพอมาอยู่นะพ่อเนาะห่วยใครมันเป็นแนวนี้ลูกกะซีได้รักษาคุณภาพแบบนี้ไว้ตลอดแล้วผมจำได้แล้วอีพ่อสวัสดิ์เมื่อบางซีหาเมื่อนี่สร้างดีเอลซีหัวกระสร้างดีเอลซีไปตัวเนี่ยบ่แม่นบ่
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ลูกเอาเล่นเกมให้อีพ่อสวัสดิ์นั่นน่ะจำได้ยั่หน้าไหมน่ะน่ะ
2: คร
0: ับ โอเคครับพ่อครับครับพ่อขอบคุณครับ
2: แถมกับกาแฟ
0: เอากาแฟแนวแถมผมสิแถมกาแฟให้พ่ออีกกล้องนึงคันพ่อสร้างเก้าลูกแถมกาแฟอีกกล้องนึงเป็น10แล้วก็ของแถมอีก2อย่างเอาหยังสบู่น้ำมันนวดกาแฟทันใช้
2: เอาสบู
0: ่เอาครับ
2: ก็เป็นกาแฟทันใช้
0: โอเคครับพ่อได้ครับพ่อลองเบิ่งเนาะพ่อเนาะครับ
2: คร
0: ับครับผมครับผู้ลังคนว่ากาแฟท่านใช่ขายดีเนาะสยามใช่โอ้ยออยอกะมีเนาะคนกินพวกนี้แม่สำคัญหนึ่งอย่าไปกินไว้อากาศใจมันซีซันสองกินซุ่มซีซุ่มหาบ่ได้เนี่ยดีแล้วโชคดีสถานีมันออกทั้งกองทัพอากาศกองทัพบกเครือข่ายวิทยุในเครือตำรวจและกาวิทยุเครือข่ายชุมชนความมาตรฐานมันมีสินค้ามีออยอแม้ว่าจะเป็นกาแฟท่านชายกินแล้วกับว่าได้บีบหัวใจนะครับเนาะเออแต่ว่ามันหากสิกัดเขียวใส่ปวดซื่อๆหรอกขันเห็นย่ายขันบ่อยู่บ้านอยู่ซองขันอีพ่อแล้วมีกาแฟท่านไส้ก็เอาเสียงไว้น้ำเด้อเอาไปน้ำเด้ออย่าเอาไปบ้านเด้อนะครับโอ้แต่ว่าดีใจน้ำพ่อกับย่ายครับที่พากันสั่งกาแฟเทียละเก้ากองสิบกองกินกันนะครับผมก็เลยเซลเล่าอยู่อันพ่อหลังคือสิเหลี่ยมวาบมากมากปันหูสิงเนาะอีพ่อกระไดเนาะโอซันอุ้ยคักแล้วแม่ตัวกับเมื่อวานนี่ก็ไปย่อมผมไม่ได้ตั้งแต่เพิ่นผิวพันสอใสเนี่ยว่าซันแต่กะนาแลคือเก่าแล้วว่ามันบ่ขอยเชอรี่ปัดวะอย่าไปว่าแล้วเออกันยังว่าอันนานั่นมันบ่ทันได้คงทีปานใดดอกก็อย่าออกแดดแม้ช่วงเจ้าของกินคอลลาเจนเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้กินกาแฟคอลลาเจนแล้วเพิ่นมั่นใจหลายเอออาสาผมอยู่น้ําบ้านก็บ่ได้สาเองก็บ่ได้ต้องไปในเมืองตั้งแต่กินกาแฟคอลลาเจนเนี่ยผัดว่าเวลาไปร้านเสริมสวยกันสาแต่ผมไข้ตัวเอออันพวกร้านค้าเขาก็ล้ออันย้ายเจ้าคือบอกกวนคิ้วให้หนูเขียนให้นี่ว่าสั่นเออเขียนบ่บ่ได้ย่ายก็ได้เอาเขียนแล้วเนาะเด็กน้อยเขาล่อเอาเงินโกนคิ้วออกบัดนี้แล้วก็เขียนคิ้วให้แม่งามงามเพิ่นว่านะครับบัดมานอนกับผัวอาบน้ําตอนแล้งล้างคิ้วออกว่าแม่นพาสิกใหม่เบิ่งจังนึงคือจังกูจี้ปมเดียน5น่ะสยามไซว่าซั่นโอ้ยเนาะพ่อเจ้าเจ้าก็จังแม่นเว้าหลอนเนาะก็ธรรมดาคันโกนคิ้วมันต้องเขียนซื้อมือเด้พ่อต้องเขียนซื้อมือนั่นละเขารอเอาเงินสำนันยังบ่พ่อเด้ขนตานี่เพิ่นก็ใส่ใหม่โอ้ยว่ามันไผ่หญ้าอันซุ่มมันอันไผ่ละ15บาทก็บ่ปานเด้ขนตาเพิ่นว่าซั่นโอ้มันโอ้มันคันเขียนคิ้วต้องใส่ขนตาพ่อมันสิงามจังซั่นละหลับตาเทเลเซียนี่พึบนั่นละเพิ่นอยากให้ผัวฮักอยากให้ผัวแพ้งขนตางอนงอนขึ้นคือจังปิ้งปลารถนี่แม่พ่อ เอ้ยแค่กินกาแฟแล้วมันสิมีทางไปยังวะอย่าเฮ็ดนั่นอย่าเฮ็ดนี่อย่าปฏิวัติพัฒนาเจ้าของนะครับเนาะเดี๋ยวบังนุ่มเราแปลว่ามันเห็บหมาคือเก่าละพอดว่าเนี่ยเอ้ยเนาะพ่อครับแม่ครับจังใดก็แล้วแต่มื้อนี้ยังบ่ทันได้ประมูลอยู่043 009888 043 009888เงินเดือนผู้เฒ่าออกกลับไปสาผมอยู่ในเมืองส่วนลูกโอนมาให้มัน 3,000 ช่วงโบนัสเขาออกมันสิบ่ได้เหมารถไปสาอยู่กรุงเทพฯพุ่นตีสยามซ้ายเขาเรียกว่าผู้เฒ่าสิ่งผู้สาวพัฒนาพ่ออย่าไปว่าแม่เราหวัดดีครับสยามไส้ครับ
1: โอ้ยอยากประมูลกาแฟไหมเนี่ย
0: ว้ายแม่เอ้ยประธานได้มีคนประมูลนะแม่อยู่แม่มากวนหมู่เลยแม่เอากาแฟ4กล่องแม่4กล่องสี่กองร้อยแม่4กองร้อยแม่สิเอาเท่าใดว่าเลยสู่เลยเอาไว้หนักๆรถกันไว้
1: ไปได้ไ
0: หมอ่ะให้รถให้เข้า
1: 300เลยเหรออ
0: ่ะให้300คัน300บ่มีคนแข่งนี่เป็นของแม่เด้อ4กองเด้อ
1: จ้า
0: เดี๋ยวส่วนของแถมจะค่อยเว้ากันหลังไหมว่าอยากได้หยังแน่ลูกสิให้คือเก่าละเดี๋ยวสิโทรดอกครับผมเอ้ามาแล้วไล่แรกกาแฟประมูลมาแล้วสยามไส้เอ้ยแม่เอ้ยมาคือคักคือแน่แท้กาแฟ4กล่อง300บาทโอ้โถๆๆๆๆพี่น้องทั้งอุดรยายน้อยตัวนี้แม่เอ้า043ครับแม่009กด83โต043 009กด83โตเบิดแล้วบ่ครับผมขออีกจักสายได้บ่ตอนนี้แม่ยายน้อยอยู่อุดรยายน้อยสายสิงห์บ้านไข่ตำบลชัยวานเปิดราคากาแฟ4กล่อง300บาทส่วน DLC ยังบ่ทันได้มีผู้ใดประมูลเด้อคันสมมตินับ1ถึง3นับ1ถึง3กาแฟสิเป็นของย่ายน้อยโดยอัตโนมัติเด้อครับแม่จ๋านั่นมาอีกแล้วหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
3: ฮัลโหล
0: แม่จ๋าต้องการอะไร
3: ต้องการเล่น
0: เกมต้องการอยากได้หยังจ้าแม่ครับ
3: เล่นเกม
0: เล่นเกมตอนนี
3: ้เล่นเกม
0: ตอนนี้มีการประมูลครับแม่กาแฟนี่อยู่กล่อง4กล่อง300แม่สิสู่ว่า4กล่องได้แม่เว้าอยู่เนี่ยได้เพิ่นเปิดมา300ยายน้อยชัยวันแล้วว่าแม่สิเอาว่าคันแม่อยากเอาแม่ต้อง400แม่จะค่อยสิได้คันแม่บ่เอาแม่ก็ให้เราแม่เอาบ่
4: ประม
0: ู
4: ลคร
0: ับ
4: แม่กาแฟนี่อยู่กล
0: ่
4: อง
0: แม่เอาบ่ครับ
3: ว่าเล
0: ่
3: นเกมนะ
0: โอ้เล่นเกมชั่วโมงหน้าเนาะขัดวางสั่นเนาะจ้ะโทรมาใหม่เด้ออีกรอบเด้อเอาเวลาก็หมดสยามชัยก็หยุดความสุขความบันเทิงช่วงนี้ก็ขออนุญาตปิดเบรกไว้ตรงนี้เสียก่อนพ่อจ๋าแม่จ๋านับหนึ่งยายน้อยกาแฟสี่กล่องสามโอมาหวัดดีครับสยามไส้ครับ
5: จ้า
0: แม่กันตอนนี
5: ้ร้อยค่ะแม่ประมูลกาแฟค
0: ่
5: ะ
0: ตอนนี้แม่ให้เท่าไหร่นะ
5: ให้อีก100เป็น400
0: อ๋อให้อีก100เป็น400แต่ว่าจากราคา580แม่จะให้400ใช่ไหมครับโอเคครับแม่จ๋าของแถมอยากได้ยังครับของแถมแม่อุดมพรแม่นบ่จ๋าแม่จ๋าอยู่บ้านข้อเนาะครับผมโอเคครับแม่ครับขอบคุณครับแม่ครับแม่อุดมพรให้มาเรียบร้อยแล้ว400แล้วครับแม่จ๋าซึ่งเป็นราคาสุดท้ายแล้วเพราะการประมูลมันจะต้องได้ราคาที่ถูกกว่าราคาจริงเท่านั้นมันถึงจะสนุกเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอโทษหลายๆเด้ออีแม่น้อยจ๋าแม่บุญบ่ทันได้ฮอดยายอุดมพรผัดมาพาวาสนาแม่เงน้อยตายถิ่มแม่นแอเสียยายอุดมพรได้ไปครับสยามชัยก็จะปิดเบรกและชั่วโมงหน้ายายอุดมพรนามละครรับกาแฟ4กล่อง400บาทและชั่วโมงหน้ามาลุยกันต่อนะจ๊ะกับช่วงร้องเพลงตอบปัญหาท้ารางวัลกับหนุ่มสยามชัยช่วงนั้นเตรียมเงินไว้แค่1บาทพอจ้ะสักครู่เดียว

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าเริ่ม1มกราคม2570เป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานกรมป่าไม้เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเนื่องจากผู้แทนสหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัดได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ร้องเห็นว่าพื้นที่บางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรมและควรพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายนั้นในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลการสำรวจรังวัดแต่ยังมีขั้นตอนที่ต้องประสานกับกรมป่าไม้จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปเพื่อไม่ให้ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
6: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
9: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติ
3: กปข.เปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถ
10: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
12: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
13: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
14: ้
13: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: รสอ่ะ

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: กาแฟ Home Coffee ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟ Home Coffee เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
1: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟ Home Coffee จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟ Home Coffee สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็คเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟ Home Coffee ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
2: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888089-422-4444 089-422-4444
3: นะครับทุกคน
4: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก้าวเดินมั่นใจไปกับ Home Coffee Collagen โทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
5: เมื่ออีหลีรายการหนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444

0: านหลวงพ่อจ๋าหลวงพ่อเอาไว้จังได๋น้องแม่ออกมาเฮ็ดบุญหาผัวจ้ะหลวงพ่ออ๋อก็ดีตัวเป็นยังผัวคือตายเนาะตายได้จักปีแล้วล่ะแม่ออกโอ้ยบอกหลวงพ่ออันผัวบ่ทันได้ตายเอาผัวบ่ทันได้มีก็เลยอยากมาเฮ็ดบุญนี่ล่ะเพื่อไปพ่อครูเพื่อได้ค่าดองแพงๆสรุปคือมาเฮ็ดบุญพอได้บุญแล้วก็สิได้มีเนื้อคู่น้ำเขาโอ้เฮ็ดบุญหาผัวเนาะธรรมดาละหลวงพ่อมันมีบ่มีบ่ได้ดอกมันติ่นซีเมนต์บึบบึบบึบบึบแล้วได้ปลายฝนต้นหนาวมานี่ว่าสั่นธรรมดาละอาจเกิดเป็นคนมันก็ต้องมีราคาไม่ออกต้องกำจัดราคาออกซะก่อนขันอยากให้เจ้าของบ่ต้องอยู่ยากกินยากขันบ่มีสู่มีแฟนว่าสั่นคนเราที่มันมีตัณหามันมีราคาขนาดกาแฟสยามไส้กาแฟทันไส้สิได้ขายดีเหรออันหลวงพ่อมีวิธีอันกำจัดราคาบ่คะอาจจะกำจัดราคากะมีอยู่นี่เด้อัตมาใส่อยู่นี่เด้ไม่ด่าคีมก็ได้เด้อไม่ออกเด้อไปร้านขายยาเด้อโทนาบก็ได้ค่าเนเทียนก็ได้เพราะว่าหรือว่าจะเป็นลามาซินมันมีตัวยาดีที่มันจะไปแก้นะโดยเฉพาะยาไทไทมาโซนอันนี้เฮากะคอยท่านน้ำงามขาหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังเป็นขี้กากกับสังฆังพอดีโอ้ยหลวงพ่อกะได้อันนั้นเสียล่าบ่แม่นล่าค่าว่าซั่นฝ่าวหนีไว้บ่คั่นนะครับเป็นจังซั่นล่ะลังเทียนลังข้าวคนเฮามันขึ้นอยู่กับบุญได้แม่นะครับคนสิได้ผัวนี่ขึ้นอยู่กับบุญเพิ่นว่านะครับสาดแต่กี้ท่านกล้วยบ่ปาดหวีเนาะสาดแต่กี้ท่านปีบ่ปาดควรเคยขายงัวเกียนกำพ้าคู่สินะเกิดสาดนี่มันก็กำพ้าสู้ทนท้ออยู่ผู้เดียวแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกะอันที่2ครับเขาเรียกว่าทำบุญสวยชาติหน้านะครับแต่ว่าทำหน้าสวยชาตินี้เขาก็ต้องดูแลเจ้าของน้ำแน่คือจังสยามชัยวานนั่นแหละนะครับขันคิวมันบ่งามสั่งพ่อสั่งแม่กับคิวบ่งามถากมันออกถากมันออกเลยนะแล้วก็เขียนเอานะครับกลับมาฮอดบ้านอาบน้ำย่ำมือแรงนะครับผัวสิว่าคือจังหลวงพี่สิกไม่กระสั่งเขาสิว่าคือกูจีปมเดือนหากันแล้วแต่มันสิว่าผัวนั่นนะเป็นบ่บักแตงเนี่ยพูดเข้าไปผมมีนิทานหนึ่งเรื่องหนึ่งสิว่าสู้ฟังแม่ขี่กังคักนะครับอันออกมาจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจะได้หรือฮะอ๋อกบแต่งงานกันกบแต่งงานกันกบแต่งงานกันกบตัวเมียกับกบตัวผู้ตัดสินใจคล้องรักกันแล้ววันนี้พอออกลูกมาผัดเป็นขี่กังคักบ่เนี่ยออกลูกมาเป็นขี่กังคักเฮ็ดให้กบผู้นี่เครียดหลายบ่กบผู้เนี่ยโธ่เมียนี่ว่าซั่นกูห่างบ้านไปหากินบ่พอมือกลับมาจังได๋โอ้ยออกลูกเป็นขี้กังคักก็เลยเว้ากับเมียเจ้าสิเอาจังได๋ครับข่อยเจ้านอกใจข่อยแม่นบ่เจ้าไปลอยมีเอียงกับบักขี้กังคักติลูกออกมาคือเป็นขี้กังคักจังซี่ข่อยก็เป็นกบเจ้าก็เป็นกบลูกออกมาคือเป็นขี้กังคักอธิบายมาเลยว่าซั่นศูนย์บักใหญ่เลยบักกบตัวผัวเมียก็เลยเว้าขึ้นเท้าใจเย็นๆใจเย็นๆแต่กี้แต่ก่อนข่อยก็เป็นขี้กังคักนี่ล่ะพอดีข่อยไปสัญญกรรมมาเท่าห้าอย่าเว้าแห้งเลยอยากอายลูกว่าซั่นข่อยไปเฮ็ดหนามาข่อยไปอันฉีดโบท็อกมาข่อยไปเกาหลีมามันก็เลยง่ำก็เลยเป็นกบซะเด้เท่าห้าว่าซั่นโอ้ความลับเปิดเผยนั่นแหละแม่ไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งกินกาแฟให้มันผิวพรรณสอใสกินกาแฟให้มันได้ประโยชน์ลึกไปถึงคอเข่าน้ำมันไขคอนะครับเนาะแล้วอีพ่อสิรออย่างครับในเมื่อบักหลามีให้ครบดูแลภายนอกก็ยังมีสบู่แถมไปให้ดูแลภายในก็ยังมียานวดให้มันซึมลึกๆนะครับเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ได้พร้อมถือว่าโอกาสดีหน้าที่ท่องเด้อพ่อเด้อหลายคน อยากกินกาแฟบักลาขออนุญาตว่าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาใหม่ยังบ่เข้าใจว่าทำไมจะต้องกินกาแฟหนุ่มสยามชัยมันดีอย่างไรเอาสั้นๆง่ายๆคือกาแฟตัวนี้บ่สำหรับคนที่สุขภาพก็อยากจะปลอดภัยนะครับอยากดูแลเงินก็อยากจะประหยัดขอเชิญคุณแม่กินกาแฟหนุ่มสยามชัยที่ไม่มีน้ำตาลและก็ไม่มีไขมันทานอันนี้คือความปลอดภัยส่วนได้ประโยชน์กับซิมี่เกี่ยวแก่กับไฟเบอร์ให้อีพ่อขี่ง่ายไทยคล่องตื่นมาเศร้าเข้าห้องน้ำตีห้าป่านนาฬิกาปลุก2อีพ่อก้าวขึ้นบันไดสังเกตซ่อมเจ้าของด้วยครับพ่อขันหัวเข้าดังอีมาลดกดเก็ดลูกกะโอยนั่งกะโอยในแม่นเลยนะครับน้ำมันไขคอมันเบิดอายุหลายนี่ยกกระสอบเข่านี่เวิ้นๆรถอีแตกขั้นเดียวนี่บ่ได้นิ่งหาพ่อเฒ่าละแต่ปัจจุบันเป็นได้พ่อเป็นพ่อเฒ่าคนเราโอ้ยย่างเข้าห้องน้ำก็ลำบากนะครับเนาะลูกหนึ่งเข้าให้เมียกับทรมานนั่นแหละครับแม่ก็เลยว่าล่องเบิงถ้าก้าวขึ้นบันไดหัวเข่าดังอีพ่อมองว่าอายุ60ปีมันเป็นปกติอายุ70ปีมันเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปขึ้นบันไดมันกระดังบ่ขึ้นบันไดนั่งอยู่ซื่อๆมันกระดังครับดังไปดังมาบัดนี้เริ่มปวดบัดนี้ปวดไปปวดมาทกบ่ได้บัดนี้นอนติดเตียงซ้ำแต่ว่าขอร้องขอร้องหลายๆอย่าถึงขั้นไปล้มในห้องน้ำห้องท่าเด้อพ่อเห็นหลายคนสะโพกแตกบ่แม่นหยังดอกนะครับยั่งบ่อยู่นะมันมึนนะลังเทียคนหนุ่มมืนเนี่ยครับลังเทียเขาก้าวขาปุ๊บปั่นหนังกินเด้เทียงทีรีคือเก่าเด้แต่ว่าผู้เฒ่านี่คันล้มนี่งายชะดาเลยล่วงท่าใดล่วงท่านั่นนะครับคันลูกเต้าบ่อยู่นี่โอ้ยเขาไปเฮ็ดงานกลับมาเข้าแรงจะคอยได้แก้กันไปโรงพยาบาลสะโพกแตกเข่าเฟือกก็บ่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องมานอนติดเตียงอยู่อีก5ปีได้ยินเสียงธรณีกันแสงดังขึ้นลูกเต้าไห้วอนวอนวอนนะครับเป็นอย่างสั้นกลางเต้นรัดกลางเต้นรัดหมอว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าให้เป็นอย่างสั้นนะครับมันดูแลเจ้าของเริ่มมื้อนี้เลยบ่อนเริ่มเลยครับได้ยินเสียงสยามใช่บ่ปั๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งไปกินก้อนบ้านก้อนเมืองเขาโลดนะครับของมื้อนี้มันบ่แม่นยาแก้ปวดเด้กินปั๊บเซาปุ๊บกินปุ๊บเซาปั๊บบ่แม่นได้มันต้องเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆคือจังยากะละมั่งนี่แม่พ่อยากะละมั่งซอดหลังคาหัวเนี่ยอบต.ยาอันถนนหนทางเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเติมไปเรื่อยๆอันนี้ผมบอกว่าผิดแน่นอนนะครับคือบอกเอาแต่คอลลาเจนมากินรสเห็นหลายไล่แล้วนะครับทั้งพวกขายแล้วก็ทั้งพวกซื้อกินส่วนมากลูกสาวอยู่พัทยาเขาเอามาให้ลูกเขยอยู่อันสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนําเขามาจากต่างประเทศเยอรมนีเขาเอามาให้กินได้เครื่องปลูกข้าว ข้าวกินบ่ได้2น้ำตาลไหลน้ำตาลขึ้นกินเพราะฉะนั้นแล้วลูกสกัดมาแล้วเป็นหัวคอลลาเจนแล้วเอาใส่ไปในกาแฟให้พ่อให้แม่เรียบร้อยแล้วแม่เสียผมโหลดนะผมบ่ตัวดอกนะครับคันแม่นผมตัวผู้เดียวก็ใครติพี่น้องหลายผู้หลายคนเพิ่นกินถือเพิ่นก็สิตัวไปนํากันตัวกันว่าผมเว้าตัวแม่นบ่พ่อเพราะฉะนั้นแล้วล่องโหลดที่เด็ดมันอยู่หม่องนี้ละเดี๋ยวสิให้ฟังเทศแหล่ซะก่อนแหล่ทับน้องสารพันยะทับน้องอีสานโอ้แหล่กว่านี่อ่อนซ่อนนะครับบ่ทันได้ล่ารายการได้พ่อแต่ว่ามันเป็นแหล่ล่าเป็นแหล่ล่าแล้วเสียงนี่ใจวิใจว่อนโอ้ยคือจังนะครับเนาะมันนานฮอดบุญกฐินตายหามันเถาะเนาะผู้ละผู้ลังคนฟังก่อนนี่อีหลีเด้หลวงพ่อเพิ่นเทศม่วนม่วนเดี๋ยวจบก่อนนี่ปั๊บจะค่อยมาสู่ช่วงหน้าที่ระบาดอยากได้กาแฟบ่ต้องไปซื้อกล่องละ4กล่อง580อย่าไปซื้อซื้อกล่องละบาทเนี่ยท่า อีแม่ว่าสยามไส้ขันเป็นหัวเข้าห้านทิมได้ขึ้นงาบักม่วงนี่แม่ห้านทิมแล้วครอบฐานหน้าที่ระบาดนี่แล้วว่าสันโอ้โทษมาติดติแม่คนหมูเก่าหมูสิบเนาะสู้ซื้อแม่นกินเองรถเปียงขันเงินหลายเนาะขันเงินบ่หลายก็สู้ไปแล้วตามเลี้ยงตามเล่าไปโทษท่านก็ได้กินโทษบ่ท่านก็บ่ต้องกินแม่มันละงวดหน้ามืออื่นโทษใหม่เนาะแม่043เด้อเตรียมตัวเด้อคำถามมื้อนี้สิถามเกี่ยวแก่กับเรื่องเล่าของดอกไม้ผมสิบอกซื้อดอกไม้ให้อีแม่บอกมาเดี๋ยวอ่านเร็วๆเลยก็ได้ดอกทานตะวันดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกบัวดอกพุทธรักษาดอกลีละอาวดีอัญชันกุหลาบเฟื่องฟ้าสีอะไรคันอีแม่ตอบได้เตรียมตัวเอากาแฟกวางระบาดไปโหลดอันที่2สิถามว่าอันนะครับเนาะแนวขี้ไปใส่มาใส่ได้ยกเว้นรถมีหยังแน่นกกระจอกเทียดง้วคุ้ยมาสร้างนะครับเนาะอีแตกรถไถได้ขี้ได้มาไล่กันแม่เอ้าอันนี้คือคำตอบสำหรับคนลองเพียงบ่ได้แต่คันซุ่มลองเพียงได้ซุ่มแหล่จริงนะครับเนาะกะบ่ต้องคิดยากอันนั้นก็คือมาแหล่มาลองแล้วก็ได้เลยเนาะจดเบอร์นะหน้าสำคัญที่สุดเบอร์แม่เบอร์แม่เบอร
1: ์กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่า สดชื่นกระปรี้กระเปร่าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน
0: ช่วงสำนักเทศเสียงทอง

ยังอย่าเฝ้าฟังเกินหลายใจเย็นๆอีกจากเขาสิสั่งพอเพียงน้อยโอ้

ได้มาเห็นกันตั้งแต่เพียงสำนี้ก็นึกว่าบุญฉันถือว่ามันจำเป็นก็ซ้ำก็ได้ก็พอแล้วมันก็ธรรมดาแล้วคนเห็นกันก็เพื่อจากหักเพื่อสังเพื่อหักคือจังคำ

เนี่ยว่าการเรียนรู้ในตำราโพดหลายทาให้คิดบึ้งแต่หลวงตานอนเฝ้าตู้อยู่แท้แท้บนเผือพัง

ลาทั้งก่อนคือดัวสัญญาข่าวเคียงปะลำหอธรรมาตน้อยน้อยบนฉันนั่งแสดงทำเงิมฉันไก่นี่กุญแจนี่มองเศร้าผ้าถูถวยผ้าตินเตียงตั้งขันกูไปแล้วหมอติลาเจ้าดอกข้างนี้ให้คอยอยู่ดีเด้อกวงกวยตีตันน้องตีนเต้าตันนี่ฝูงชะนีล้วนไหลกูใครกูเพื่อลำอ้อยตัวของไฟจำเป็นบ่ได้อยู่

สุ่มสาวแล้วกะยังสุ่มสนวนมาลาคนเฒ่าปัสยาได้คนหนุ่มกุมหัวใจอยู่บ่ไว้คิดน้ำเจ้า

0: ต้องเทียดดีแท้หลวงพ่อเออลาเอ้ยจำไว้ได้ลูกหลานเด้อคันแม่ใหญ่เป็นจังใดจังหนึ่งไปกะให้เอาหลวงพ่อนี่ล่ะคันบ่ฮู้จักมองจ้างไปถามหน้าสยามไซหน้าสยามไซกะสิแท้หัวเองไปเทศแท้หลักญาท่านพ่อหลวงพ่อนั่นจักว่าเพิ่นอยู่ทั้งใดได้ยินแต่เสียงจาก YouTube ก็เลยเอามาเปิดโอ้เรียกนายกินตัวนี้ว่าสั่นวัดจะดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วยจะแม่จ๋าบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางบ่แล้วอยากบอกนิทานเลี้ยงไม่ออกคำให้ฟังย่ายค่ำครับแม่ย่ายค่ำเล่าเป็นคนในหมู่บ้านหนึ่งบ้านนี้ก็บ่ได้มีหลายหลังคาเงี้ยนเด้แต่ว่าก็มีวัดซึ่งมีหลวงปู่ศรีซึ่งเป็นหลวงปู่เฒ่าๆนะครับคือจังเขาเจ้าเว้าอีหลีเด้วัดจะล้างนะขุนนางจะพยองนี่นะครับหัวเล็กเด็กน้อยไปบวชก็บวช7มื้อแล้วก็เฝ้าไปเฮ็ดงานจังซี่นะนะครับประเภทนี้บุญบวชก็ได้บ่มีพระจำพรรษามีหลวงปู่ศรีผู้เดียวนะครับเนาะเออออกบินบาตรก็ลำบากหัวเข้าค่อนนะครับอันแม่ออกแม่ตัวบ่แก่นวัดก็เลยบ่ใครมีปัจจัยมาซื้อกาแฟคอลลาเจนปานใดแต่ใครแน่ย่ายค่ำเล่ากลับไปเป็นแม่ออกค่ำแต่กี้แต่ก่อนก็หลายอยู่เด้แต่หลังนี้ช่วงนี้ก็นาอ้อยแน่ช่วงนี้ก็นาเกี่ยวเข่าสินะไทยบ้านก็บ่สนใจจนเมื่อนึงหลวงพ่อก็เลยถามย่ายค่ำว่าย่ายเอ้ยว่าสั่นอายุกัดเฒ่าชะเลแกชะล่าเฒ่าไปพร้อมวัดแล้วเจ้ากระไดอัตมากับบวชตั้งแต่เป็นนมโยมกระเฒ่าพากะแกเจ้าจังแม่นทนจังแม่นอึดน้อว่าสั่นย่ายค่ำก็เลยกราบลงแล้วก็บอกหลวงพ่อหลวงตาเจ้าขาโยมบ่ได้อึดโยมบ่ได้อยากได้หน้าได้ตาดอกที่โยมมาวัดนี่เพราะว่าวัดคือที่พักใจพระคือเนื้อหน้าบุญบ้านของเฮาสิได้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีธรรมะคอยรอเลี้ยงถ้าพวกเฮาเช่าบ้านบ่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาไว้แล้วลูกหลานของเฮาในวันหน้าสิเอามองใดเพิ่งทางใจพระศาสนาบ่ได้อยู่กับอิฐกับปูนเด้อหลวงพ่อแต่มันขึ้นอยู่กับความศรัทธาในใจของแต่ละคนนั่นเองว่าซั่นพอแต่บ่ซ้ำนั่นล่ะจ้ะแม่จ๋านะครับเนาะหลวงตากะอึ้งและซาบซึ้งในน้ำใจของย่ายค่ำนะครับเนาะเออผู้ใหญ่บ้านสมหมายมานั่งฟังอยู่ข้างๆกับพ่อที่จะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกข่าวเว้าเรื่องวิถีชีวิตย่ายค่ำที่เหตุผลต้องไปค้ำวัดค้ำว่าจนต่อมาคนหนุ่มคนสาวเริ่มหันมาพัฒนาล่างห้องน้ำวัดซ่อมแซมเสนาสนะถวายภัตตาหารนะครับหลวงตาก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาความอบอุ่นแห่งศีลธรรมเข้ามาในบ้านอีกรอบนึงนะครับจนช่วงหนึ่งหลวงตาต้องบอกพ่อใหญ่สมหมายขึ้นป้ายประกาศไว้ช่วงนี้วัดรับอาหารจากญาติโยมจำนวนจำกัดเพราะมีพระรูปเดียวโดยเฉพาะเหตุกรุณาอย่าแกงมาวัดบ่อยนักมันเป็นการเสี่ยงตายสำหรับหลวงพ่อจนเกินไปและทำให้หลวงพ่อขาดสารอาหารต้มไก่ลาบงัวกับมาจังหันได้เด้อหลวงพ่อกะสิค่อยใหญ่ค่อยกินไปดอกอันนี้ยังว่าแต่ฝนตกแน่ล่ะมีแต่แกงหน่อไม้กับแกงเห็ดซั่นเบิ่งดีๆเนี่ยเด้อเรียกให้ไม่ออกแม่ตัวก็ได้คัดดีๆเนี่ยเด้อผัดว่าโอ้ยจังแม่นคักเอาบัดนี้จบนิทานก้อมแล้วบัดนี้ก็สิมานำกันต่อหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้าไอ้ที่ราคาประมูลน่ะมีของแถมหรือเปล่าคะ
0: มีสิจ้าแม่จ๋ามีสิจ้าคุณแม่เป็นคนได้รางวัลหรือเปล่าประมูลวันนี้น่ะ
1: ได้ค่ะได
0: ้
1: 400
0: เว้ยเขาขายกันกล่องละ4กล่อง580ทำไมได้น้อยกว่าคนอื่นมันไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วเนี่ยฮะ
1: โอ้ยก็แม่ดวงด
0: ี
1: นี่คะแถมกาแฟผู้ชายให้แม่มาทดลองหน่อยนะ
0: เบยไม่ต้องพูดมากไปซักมุ้งเลยเดี๋ยวฝนมันจะตกก่อนรีบไปซักมุ้งแล้วก็ไปอันเอาบอนไปตากดีๆก่อนไปเดี๋ยวลูกซี่เอากาแฟไปให้2ห่อ
1: ขอบคุณได้วันไหนคะ
0: ได้วันนี้จ้ะแม่จ๋า
1: โอ้ทำไมเร็วจัง
0: แม
1: ่ยังไม่ได้ซักที่นอนเลยเนี่ย
0: โอ้พรุ่งนี้แล้วกันถ้าเกิดพรุ่งนี้เนาะโอเคไหมครับจ้า
1: จ้า
0: ปรึกษากับอีพ่อดีละตีอีพ่อแล้วสิลูกหนึ่งเขาว่าละมืออื่นนะคะได้กินกาแฟนะ
1: โอ้ยไอ้ได้5 ปี 6 ปีแล้วจ้านอนปี
0: แม่อย่าเว้าหลายอย่าเว้าหลายออกอากาศคนอื่นเขาสิอิจฉาจ้าจ้าแค่ดีเด้ออู้ย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะเป็นไงครับความรักความอบอุ่นผมบอกแล้วไงครับว่าความรักความเข้าใจคือสายใยของครอบครัวผัวสิบ่ได้ปีมีกิ๊กนะครับภรรยาสิบ่ได้นอกใจเพราะว่าพอไงแม่ไงสั่งกาแฟข้อใดกินแล้วยังได้กาแฟทันชายติดอ่อนต้นไปนํากินโลเดอร์พ่อตัวนี้ใจบ่สั่นกินโลเดอร์ครับตัวนี้บ่มีไว้อากากินโลเดอร์จ้าแม่จ๋ากาแฟลูกหล่ามีออยครับกาแฟทันชายแถมให้นะครับคันซื้อกะซ่องละซ่องละเท่าไหร่สยามใช่ซ่องละ60บาทนะครับแม่มาแล้วนะที่ลำบากอ๋อสวัสดีครับผม
1: บ่สยามใช่บ่จ้าแม
0: ่แม่นจ้าแม่แม่นแม่นแม่นมาๆๆๆๆวางได้แม่ครับ
1: จะเข
0: ้
1: า
0: จะ
1: เข
0: ้
1: า
0: แ
1: ม
0: ่
1: แ
0: ม่อ
1: ายุคุณนะ
0: โอ้พอดีเสียงมันสิไปซ่าจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นระบบออนไลน์แม่ๆพันดาวเทียมแม่ครับจักหน่อยแม่ก็สิได้ยินเสียงลูกได้นะน่ะครับแม่น
1: อันนี้ได้กาแฟอยู่จ้าโคตรด่วนเบอร์นี่ล่ะ
0: โอ้อันมันกินจังใดก็ดอกกระเดียแท้อยู่นะแม่มันกินหรือเอาไส้มากเข้าพร้อมติมคือเบิดไฟแท้ครับ
1: โอ้ยถ้ามากเข้าพร้อมเดี๋ยวเฮาว่าวันบ่ไกลโยกขาไปเตะสยามไปแล้วเฮ็ดพวกหน่อยพวกเราระวัง
0: ตาล้วนตาล้วนผมบอกว่าพ่อยกขามึงดูเตะปากโคสวกถึงบ่สนอกผมเว้าหยอกเล่ามื้อนั้น
1: เ
0: อ้ย
1: ต้องหน่อยพวกเรา
0: ระวังเอาของดีของดีอาศัยกินดูมันค่อยได้ทั่วหากันดูแม่ครับ
1: ใครได้แม่ตีก้อนนั่น
0: คันไฮไลท์ไลท์พอที่ว่าเกี่ยวเขาแล้วก็จะได้ทั่วหาลูกมันบ่ได้ทั่วหาดูตัวเดี๋ยวเอาของแถมไปยังแม่บ่เนี่ยของแถมไปยังสบู่กับครีมนวดคือเก่าบ่
1: แม่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคอันนี้เป็นเลขาพ่อใหญ่ล้วนตินา
1: แม่นค่ะ
0: เอ้ยนั่งอยู่บ้านซื้อกับมีเลขาปรัฐมนตรีช่วยเงือดหลายตุล้วนโอเคโอเคแม่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจ้าจ้ามีคนโทรให้มันก็ซ้ำถึกเลขละตะล้วนเจ้ากระไดเอามื้อนี้มันมีแต่เศรษฐีแท้บัดนี้ที่ระบาดไปใส่เบิดผู้ทาแกก็ทาแกจนหน้าแลแล้วเนี่ยมาฮอดก็สั่ง4กองมาฮอดก็สั่ง9กองแถม1เป็น10นั่นมาฮอดก็สั่งเป็นลังมื้อนี้ผมขออนุญาตขอบคุณอันเมื่อวานนี้เอื้อยการหลงที่ด่าการหลงทางค่อนสวรรค์มาแกเอาไปประมาณ150ลังผมก็เลยว่าเอื้อยเจ้าซื้อไปจังได๋ก็ดอเที่ยกาแฟน่ะซั่นดอกสยามใช่ตอนนี้ค่อนสวรรค์ขายดีว่าซั่นขายให้มันคักๆโลดซั่นดอกผู้เว้าจนปากสีก็ยังมันได้ขายย่ำใดกำลังไปซื้อแต่น้ำธิดาการลงธิดาการลงเอ้ามันไผมันมั่นน้องผัดว่าเด้แกไปแล้วพี่น้องทางค่อนสวรรค์นำรถนี่ไอ้หนุ่มย่างงามกะคักตอนนี้ทั้งอันเพชรบุญกระไรคนหมู่เก่าหมู่สิบสยามไส้เว้าว่าสั่นแวะแวะแวะบัดเจ้าของหลักจอบกวดเอากวดเอาโอ้ยจังแม่นคักลาบสักอุบลกะคักจนบ่ได้ขายลาบขายแต่กาแฟอันพี่น้องทั้งบ้านดุงกะไอพ่อนไส้ลั่นกางเกงยินมือสองนี่กะคักไอ้บ่าวจอยนี่กะจังครับโดยเฉพาะพิเศษอีหลีอันทีมงานบ่าวน้ำโขงเด้อบ่าวน้ำโขงทั้งอันคำชะอีกะคักเด้อทั้งพุ่นเด้อนะครับเอากาแฟไปขายไปส่งให้พี่น้อง4กล่องบัดทีแท้ละกำจื้อพื้อนั่งถ่ายกินกาแฟปั่นเฮ็ดปวกไก่น้อยนะครับจนได้กลับมาเอาอีกเมื่อวานนี่เอาไป3ลังได้วนกลับมาเอาอีกรอบ2ผมเลยบอกว่างัดขึ้นคักๆโลดบ่าวน้ำโขงเจ้าสนอกงัดขึ้นมันถ่ายเอ็นคือจังเอาเข้าไปสีนี่เพียงสนอกตอนนี้ทีมงานแต่ละหม่องขายดีครับแม่บ่องใดที่อยากเอาไปขายเครือข่ายวิทยุขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์เด้อสิเป็นพี่จ๋าทางอำเภออาค่อนสวรรค์ทั้งอำเภอหนองบัวแดงก็ดีพี่น้องทุกพื้นที่เราไปตียังไงซะสวัสดีครับสยามไซครับฮัลโหล
1: จิตตกนี่สิบ่ครับแต่ตอนละที่ละบาทจ้า
0: บ่ได้ฟ้าวตะยันบ่ทันมูติยันแม่ผมเห็นความรู้สึกแม่เลยดิแม่แม่สั่นติแม่ยันบ่ทันมูติแม่คือ
1: เอ้ย
0: โอ้ย
1: น
0: ี่
1: แหละ เคยส
0: ั่
1: งกาแฟมา2เ
0: ท
1: ื่อละ
0: วายน
1: ี่
0: แหละ
1: ที่ละบาท
0: แม่เว้าซื้อเด้อนอนอยู่ในมุงก็สิได้กินได้บัดนี้นะที่ละบาทเพราะว่ามันฮอดจังหวะแม่สว่างมาแล้วจังหวะดวงมันสมพงกับลูกซ้ายแล้วบัดนี้แม่ครับ
1: จ้าโอ้ยจะมันหีคายมันกาแฟเจ้าสยามใช
0: ่เอ้าอันนี้นี่บ่ให้ย่องได้แม่พ่อลูกสิแก่คือเก่าอย่าย่องเขาสิว่าย่องแท้เดียวกันแม่มันดีปานนั้นเตี่ย
1: แม่ดีหรือแม่ปวดหัวเข่าแม่เศร้าแม่
0: เอาที่
1: ก็แจกสั่นแม่สั่งของเทือนึงกะ กล่องกล่องเท่านึงกับ3กล่องเออก็ที่2อ่ะ3กล่อง
0: เว้าอยู่นี่นี่คันบ่ดีลีนี่ซ้ําได้ซ้ํานึงนี่บ่ได้กินเงินยายสว่างมักง่ายแม่นบ่แม่
1: แม่นๆๆดีลีแม่แม่ย่องดีลีนี่คนกาแฟเจ้านั่น
0: อ๋อครับแม
1: ่นั่นก็รับดีไผก็ดี
0: อ๋อครับแม
1: ่แม่ฟังแม่ฟังมานี่เป็นปีแล้วฟังจะเว้านี่
0: โอ้
1: แม่ก็เลยว่าถ้าจะคือโทษตั้งหลายแต่น
0: อเออเอาอีกเอาอีกก่อนหน้าว่าสิแม่ซ้ําเบิ่งก่อนหน้าว่าสิน
1: ั่นล
0: ่
1: ะ
0: แม่ขอ
1: แม่สิเอาละทีละบาทตอบปัญหาบาทนี
0: ้เอาตอบปัญหายายสว่างเตรียมตัวพร้อมไปแม่พร้อมไป
1: ป้อนเสียงป้อนเสียง
0: บุ้ยมีบอกเลขาป้อนเสียง
1: ไม่ได้ตอบแม่ง่ายๆเด้อแม่เสียวละทีละบาท
0: เอาซ้อมมาไปที่ลูกบอกว่าให้บอกดอกไม้ต่อไปนี้ให้แยกสีดอกไม้ที่คนไทยนิยมมา10ชนิด1ดอกทานตะวันสีอะไรเด็กหญิงสว่างฮะ
1: สีเหลืองสีเหลืองดอกทานตะวันสีเหลือง
0: เอาแม่คือสีเกียงแถวอยู่เนี่ยตอบได้ก่อนหมู่เลยอันที่2ครับแม่จ๋าดอกมะลิสีอะไร
1: สีขาว
0: ดอกมะลิสีขาวดอกดาวเรืองสีอะไร
1: ดาวเรืองสีเหลือง
0: ดอกบัวสีอะไร
1: สีขาว
0: ดอกลักสีอะไร
1: ดอกลักก็สีขาว
0: ดอกพุทธรักษาสีอะไร
1: สีขาวจ้า
0: ดอกลีลาวดี
1: ดอกลีลาวดีก็สีขาว
0: ดอกอัญชันเอ้ายากขึ้นบ้านเนี่ย
1: ดอกอัญชันสีม่วง
0: บู ดอกกุหลาบ
1: อัญชันสีม่วง
0: ดอกกุหลาบ
1: ดอกดอกกุหลาบสีชมพู
0: ดอกเฟื่องฟ้า
1: สีแดงสีแดงดอกกุหลาบสีแดง
0: สีชมพูก็ได้มันไม่มีมีหลายสีเนาะแม่เนาะแม่นอยู่ดูเข้าใจแม่อย
1: ู่แม่แม่แม่แม
0: ่แม่ครับดอกเฟื่องฟ้า
1: ดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้า
0: เอาละเด้อ
1: มันจะมีสีชมพูคือกันสีชมพูกับมีกันจะลูกเดียวของเฟื่องฟ้า
0: โอเคแม่แม่ตอบได้เหมือนเราผมของัดคำถามยากๆคันแม่ตอบถึกแม่สิได้น้ำมันนวดแถมไปอีกขวดนึงคันตอบบ่ถึกแม่สิแม่สิบ่ได้กาแฟพ่อแม่เอาบ่วัดเลยดอกอันสุดท้ายแล้วเอา
1: ก็ยังบาดเดี๋ยวบ่ทำอ่ะ
0: รถขอนแก่นภูเวียงสีอะไร
1: รถขอนแก่นภูเวียงสีอะไรภูเวียง
0: ขอนแก่นภูเวียงสี
1: ขอนแก่นปันแจนมันกับสีออกขาวฟ้าฝ้าฝ้าจะทำไงตะลูก
0: เป็นคำตอบที่ดีมากพิษรถขอนแก่นรถขอนแก่นภูเวียงสีบุญเลี้ยงค่ะแม่ครับ
1: สีบุญเลี้ยง
0: โอ้ยโอ้ยเอาบ่เป็นอย่างดอกได้ลั่นปากว่าสิแถมน้ำมันนวดแล้วให้ให้อีแม่ไปน้ำซะหรือสิเอาสบู่แม่เอาให้เลือกเอาซะเนาะเออ
1: เอากาแฟ
0: ไป
1: น้ำ
0: ต้น
1: เ
0: กลือ
1: เส้นยานวดเอาย
0: าน
1: วดซะ
0: เอาได้ยานวดกับกาแฟ
1: หนึ่งเอาสูตรเย็นนะลูก
0: เอาแม่คือบรักษามารยาทเนี่ยลูกให้ฟรีกันได้เทศเอาสีนั่นสีนี่ระบูปนั่นเดียวเนี่ย
1: โอ้ยย
0: ัง
1: ไงแม่เนี่ยตัวลูกได้ยินจะเป็นหยีขัดยันของเจ
0: ้
1: านะ
0: โอ้ขันย่องขันนี
1: ่ว้ากูมือว้าขวานตั้งพวกข้าเจ้าไทยมาคือกัน
0: เออมึงถ้าเป็น
1: แม่กับรุ่นอยู่บ้านคือกันแม่กับรุ่นอยู่บ้านคือกัน
0: มึงหอดย้ำ
1: ป่าเรื่องหยังกับสร้างแม่กับไทยอยู่บ้านดีละโอ้ยสารใจแม่จะเป็นมักเสียงเจ้าเด้อลูกเลย
0: โอ้แม่เอา
1: เป็นเมาดีเมามวน
0: แม่เอาสิเด้อ
1: โสดิ
0: อ่ะยาโสแม่ยาโสอากันยาโสกับเพราะเราบ่ต้องเว้าโดนดอกกันยาโสบ่โสต่อเรากันบ้างสั่นแม่ครับ
1: จ้า
0: แม่ครับรอรับกาแฟ1กองได้น้ำมันนวดสีขาวสูตรเย็นไปอีก1ขวดเด้อแม่เมื่อต่อยเย็นจ้อยตำฉีตะแลปั๊บเด้อแม่เด้อจ้า
1: ช่วยใจให้สยามใจเจริญเจริญลุงเรื่องลำรวยลำรวยจริงจริงขึ้นไปขายของดีๆเด้อ
0: ให้ลูก
1: ช่วย
0: สาธุให้ชีวิต
1: เด้อสยามใจได้เจริญโมวันลูกเลย
0: แม่ครับให้ผมคือจังซื้อแม่ซะให้ชีวิตสว่างสวัยแล้วก็อยู่กองท้อง
1: กองนะคะ
0: ครับ
1: สยามใจสว่างกองทองนะแม่น
0: ่
1: ะ
0: ไม่ธรรมดาครับแม่ครับแม่ครับ
1: จ้า60กว่าปีจ้า60กว่าปีแม่น่ะ
0: ครับจะแม่นยืนแม่ครับ
1: คุณตายหลังตายดีแม่จ
0: ้าให้ได้120ปีเด้อ120ปีก็ให้ได้ยินเสียงคุยกันยวงซีตลอดเด้อแท้เฮาเด้อได้ยินบ่
1: จ้าๆซะเอาถูกแก้มแม่แม่เนี่ย
0: บู๊ อุ้ยบ่เป็นสาวบ่น้ำหนุนตัวเนี่ย
1: แม่สุยเป็ดแม่สุยเป็ดนะหันหันแม่สุยแม่สุย
0: เอาเป็นยังไงบ่เหตุการณ์ฟังดูแ
1: ม
0: ่มันเกิดเหตุการณ์ยังไง
1: ขึ้นเออแรกส่วนแรกมาตรงไม่แม่2กองแม่ชื่ออัน212โอ้แม่213
0: ครับ
1: เออเรียกมาออก212เนาะ
0: โอ้โห
1: มันเพี้ยตัวเดียวลูกได้ลอตเตอรี่ซื้อกัน
0: โอ้ยเฉียดคิ้วจังวะ
1: 213
0: ป๊าบ
1: เรียกมันออก212
0: สารแม่ฟังแต่หมอลำคณะ213ไหลมันเลยพลาดจังวะเนาะอืม212
1: ต้องให้แม่ได้เด้อถูกมงคลนำเด้อสยามใจจะเจริญรุ่งเรือง
0: จังแม่นบ่
1: จ้าจ้า
0: จ้าจังแม่นบ่เขียดบ่หลับเนาะอืมคักหลาย
1: บ่หลับดอกแม่มาก
0: นั่นล่ะมันตื่นเต้นแม่ครับผมขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับโอ้ยอีแม่สว่างเป็นไดซื้อเล่านางสว่างกองทองบ่รวยก็จักสิอยู่จังได๋แล้วเศรษฐียะโสธรเนาะสยามไส้บอกกับเราดีๆไว้รถเจ้านั่นให้กะนาหน้ากะกวงง้อคว้ยบืดอยากเข้าอยู่เล่าเต็มอุ้งอั้งฉางอาแม่ย้อนย้อนฟ้อนเกือบแม่ลืมทดสอบหัวเข่าอันผู้ใดที่เล่นเกมบ่ทันประมูลบ่ได้พรุ่งนี้ยังมีวันพระไม่มีวันเดียวนำมาหลดแม่จ๋าลูกสิพาเต้นแอโรบิกผู้ลังคนตอนนี้ใส่สุดแล้วใส่สุดฮัดๆเด้อนะครับเออหน้าเพิ่นกินกาแฟขอเลยกินเหลี่ยมมาบมาบโว้ย ใส่เสียฮัดๆใส่กางเกงฮัดๆยังไปเต้นแอโรบิกเขาสิได้เบิ่งคักทกขาขึ้นแม่จ้อนสินขึ้นทาเตาลงหนองเคยเห็นบ่ทาเตาลงหนองอ่ะย่อลงจักหน่อย

0: ไปดีเด้อสู่ผู้สายข้อสู่เพิ่นเจ้าผู้เปิ้นเวิ้นหน้าอย่าลืมอ้ายผู้อยู่ข้องคันอ้ายคิดทอดน้องคันน้องคิดทอดอ้ายให้เหลียวเบิ่งเดียนดาวสายตาเฮาทั้งสองสีซองกันอยู่เทิงฟ้าเวลาของรายการกระเบิดแล้วแม่โอ้ยเนาะกำลังมวนเนาะแม่เนาะเอาซ้ำนี่ละพ่อเสียดายส่วนสิได้ขายหรือบ่ได้ขายหลังไม่เบิดรายการอีแม่ก็โทรโหลดครับนะครับโทรโหลดเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนเดี๋ยวผมสิไปให้ให้คันซุ่มใดอันอีแม่ขอของแถมมันบ่ให้นี่แม่สิไปฟ้องสยามไส้มึงอยากตกงานบ่ว่าซั่นบอกมันโหลดเด้อแม่เด้อให้มันโหลดซุ่มโอเปอเรเตอร์เนี่ยนะครับซุ่มมันอันเครียดให้ผู้เบาแล้วก็มานั่งเศร้านั่งให้ใส่อันโทรศัพท์เนี่ย มีน้องปอน้องนุ่มน้องใหญ่น้องอาร์ตน้องก๊อตแล้วก็น้ององุ่นครับทีมงานนะครับเนาะน้องม่นอีกผู้นึงรับกันเลี้ยงสายไหลซ้ายถ้ารับพรรับแม่อยู่จดเบอร์ลูกไส้ไว้โหลด043009กด83โตเบอร์นี้เท่านั้นครับแม่จ๋า043009กด83โตแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ089 422แล้วก็กด4อีก4โต089 422แล้วก็กด4อีก4โตพี่น้องทั้งฟังลาวเด้อเอ้ยเอมมี่เล่ากะโอ้ยสยามใช้จะแม่นขายดีเลยทั้งลาวก็ได้ว่าซั่นเอาคนบัดคนบ้านแม่คนบ้านเอื้อยก็กินอยู่ตีกาแฟสยามไส้กินดีคือกันน้องว่าซั่นอยากให้น้องมาเบิ่งเอื้อยนี่อู้ยแลนทรงทั่วประเทศลาวกระทรวงคือจังสยามไส้ทรงแฟดทรงเคอรี่นี่แล้วว่าซั่นกะเบอร์020-5288-6156ครับให้เฮาสิได้ไปนํากันแบบฉายาที่เขาว่านะครับบักลาคือเจ้าพ่อแห่งความเจ็บปวดผมสิเอาซ้ํานี่แล้วแม่นะครับข้าเจ้าห่างข้าเจ้ามีทั้งใดก็แล้วแต่ข้าเจ้าเถาะเจ้าของสิเอาความนี่ล่ะ1ให้อีแม่กินกาแฟ2ให้อีพ่อได้กินคอลลาเจน2อันสกัดมาใส่กันร่วมกันหลายคนบ่ฮู้จักผู้เฒ่าบ้านเฮานี่ที่ผิวแห้งแล้วก็หลังกองของน้องหัวเข่าลั่นนี่บ่มีหยังเด้ฮู้อยู่ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันเสริมน้ํามันไขคอเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสแต่ว่าฉี่ข้านกินเนาะแม่แต่กินกาแฟก็อิ่มท้องไข่อดฮอดว่าแม่นแน่นอันเอียงก็เด็กน้อยเป็นสร้างเห็นซุ่มเขาเจ้าไปเต้นอยู่อนามัยวะเอ้ยเนาะขี้โผล่อดฮอดอยู่ใส่ชุดที่นี่เหี้ยฮัดฮัดซะเหรอนะครับนาเลียมมาเปิ้นท่ากันแดดนั่นแหละครับมันก็เลยว่าเอาซีซาคุณพ่อคุณแม่ก็กินกาแฟแล้วก็แล้วคอลลาเจนลดบ่ต้องไปหามันอีกซุ่มเป็นผงเป็นน้ําตาลหลายๆเนี่ยกินแบบนี้ล่ะมันง่ายได้ผิวพรรณได้น้ํามันไขคอแล้วก็กินง่ายรสชาติก็แซ่บส่วนผู้นั้นมาย่องว่าทายง่ายผู้นั้นมาย่องว่านอนหลับดีว่ามันซ่อมตายอันนั้นแม่ต้องไปหาวิธีกินเบิ่งนะครับบางคนก็กินใบ2ซองนึงกินเช้าซองนึงสมหัวใจสยามไส้นี่ยังให้กินก่อนนอนอีกซองพุ่นแล้วมันจะค่อยเบิดไว้จะค่อยได้มาอุดหนุนกันดูว่ากินดูปานนั้นไขมันบ่อุดตันหลอดเลือดบ่มีมันบ่มีเนาะกินดูปานนั้นน้ำตาลบ่มีที่ลูกบ่มีครับแม่เฮากินแบบสบายสบายหันใจลงๆเลยลองพิสูจน์ก็ได้ตัวมื้อนี้กินที่อินวันมื้อนี้กินกาแฟบักลามื้ออื่นกินที่อินวันมื้อนี้กินกาแฟลูกสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่า3มื้อกินที่อินวัน3มื้อกินกาแฟลูกจะเห็นความแตกต่างเลยบ่แตกต่างกันอย่างเดียวคือราคาพอปานกันเนาะคันปวดขาบัดเนี่ยกินกาแฟแล้วบ่อยู่บ่เซาออกบ้านนั่นตําบ้านนี่บุญประเภทนี้ก็ไปวัดก็ไปท้องนาก็ไปคันปวดเอวนะครับปวดหลังปวดขาปวดมือลูกย่อบ่สะดวกอีพ่อจะค่อยมาเอา DLC ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยไปกินมื้อนี้ผมไปเด้แม่ผมสิไปด้วยผลงานเพลงนี้ล่ะเพลงหยังก็คู่หูกายภาพเพลง AI TikTok มันมวนผมก็ได้อยากมาเปิดมาคือเข้ากับชีวิตคุณพ่อคุณแม่ที่มาจมให้ผมฟังแท้ว่าซั่นดอก
1: เล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทร

นะแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอเอาว่ายังไงล่ะคุณยายยายกินเข่าบ่ได้ค่ะคุณหมออ้าวคุณยายกินเข่าบ่ได้เป็นจังได๋น้อบัดนี้น้อก๋วยเตี๋ยวกินได้บ่ยายบ่ได้ต้มเสียนยายยังกินบ่ได้เลยค่ะคุณหมออ้าวเป็นหยังล่ะยายคือเป็นจังซั่นเจ็บปากติบ่เป็นหยังซั่นยายบ่มีเงินเริ่มแต่

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกปช.เห็นชอบลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพรางก่อนพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟและควบคุมราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับไม่เกิน 363.53 บาทต่อล้าน BTU สำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2569 เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผย8เดือนแรกปี69คำขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เดินหน้าส่งเสริมการนำผลงานไปต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจนายอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในไทยรวม 53,794 คำขอเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียนรวม 39,096 ฉบับต่อรายการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 สะท้อนความสนใจของผู้ประกอบการนักวิจัยและเจ้าของผลงานในการคุ้มครองและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน
3: ์อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
11: อย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษจะใช้ต้องมีใบสั่ง
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
5: ์สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสรรได้ตามใจชอบแต่รับรองว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลขหนึ่งควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
13: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุ่งป่องๆแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: สวัสดีคุณพ่อคุณแม่พ่อตู่แม่โซนพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป้าเอ่าอาหนองนุงมาพร้อมกับเสียงของเครื่องบินเจ็ตเป็นยังมันคือดังฮือๆๆแบบนี้ทุกครั้งที่เข้ารายการเอากระเดินทางพร้อมกันทันดีจัดรายการแล้วก็เครื่องบินเจ็ตก็ชูขึ้นพอดีเขาก็ทำงานพร้อมกับสาวอุ้มเดินทางกระเดินทางพร้อมกันโอ้ยสงสัยจะเป็นเมียนักบินมึงถามเขาหรือยังเมียท่านถอกท่านทูตเมียผู้ที่อยู่ในเครื่องเบียบพุ่นเด้อยากได้ผู้นั้นอยากได้ผออ อยากจะเป็นคุณหนอกคุณนายหรือจะเป็นนักธุรกิจสาวบิสเนสวูแมนเป็งสันเยอะบังหนาคอยว่ามันเคลื่อนยังก่อยายข้างมาทั่วห้างอยู่กับพ่อกับแม่ในช่วงรายการลูกทุ่งใจบุญเอาเบอร์แม่ป้าไว้แน่หมายเลขโทรศัพท์สาวอุ้มก็0897136882จดเบอร์ทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882ต่อไปสิพ่อพี่น้องไปติดตามเรื่องจกอาหาบ่เราข่าวเราคืออย่างทั้งสิ้นบ่บอกอีหยังแล้วแต่ผู้ใดสิฟังแล้วแต่ผู้ใดสิจอบแล้วแต่ผู้ใดสิตีว่าดีแล้วก็เลี้ยวว่าให้แล้วก็เลี้ยวลาพี่คัมพีแล้วก็เลี้ยวเนาะคันพ่อคันแม่ผู้ใดที่ฟังรายการอยู่อยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นอยู่ใดไปเป็นจะมาปล่อยให้เจ้าของเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อมีแต่ป่วยกับป่วยคนไปเฮ็ดการเฮ็ดงานซอยลูกซอยเมียซอยผัวซอยพ่อซอยแม่ดูแลลูกเต้าเฮาสิมาฆ่าตะป่วยเฮาสิฆ่าตะบ่ยางใดเฮาสิมาฆ่าตะอันใดแน่กินแต่ยาป้อมๆอันกินแต่ยานี่จักย้ำหน่อยสิเศร้าเนาะยายเนาะก็สามารถสั่งเบื่อหน่ายการกินยาไขมันยาเบาหวานทั้งได้ฉีดยาด้วยทั้งได้เที่ยวไปหาหมอครับเมื่อไหร่ผมจะหายหมอครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวผมก็กินไม่ได้ผมอยากกินปิ้งไก่ผมก็กินไม่ได้ข้างๆเตียงเขากินโจ๊กผมก็กินไม่ได้เอ้าทำไมล่ะมันขึ้นไส้เหรอมันเจ็บท้องเหรอมันเจ็บคอเหรอไม่ครับแล้วมันเป็นอะไรผมไม่มีเงิน หมอก็ไม่มีเหมือนกันหมอก็อูกอ่างเหมือนกันนี่เห็นปอจะไปไหนก็ไปไม่ได้ย้อนว่าเฮาเจ็บเฮาป่วยฟื้นฟูร่างกายเจ้าของเด้ออีพ่อไอ้แม่เฮาสั่งซื้อเควิโกนี่มันละดีแท้ยายมันมีส่วนประกอบต่างๆอันใดเนี่ยบ่อยากเว้าหน้าส่วนประกอบนี่ยายมันมีถังเช่าเห็ดลิ้นจือตังกุยเจียวกู้หลานมีทับทิมองุ่นมังคุดเบอร์รี่3ชนิดภูคาวเข้มข้นสูงถึงป๊าด 60% ผุ่นยายลองดูสิมีสมอไทยสมอพี่เป๊กมะขามป้อมซึ่งก็เป็นสูตรตำรับตีผลาเฮาเมื่อยนอนก็บ่หลับแล้วหายใจก็ไม่อิ่มเป็นเบาหวานหน่อยก็ว่าเด็ดตัดขาหน่อยก็ว่ายากหน่อยก็ว่าสั้นโดดๆเด็ดๆเบาหวานขึ้นตาพุ่นเด้เป็นตาย่านคือจังหยังนี่หรือว่าเมื่อยจบพอนอนอยู่แต่ติดเตียงเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันบอกว่าอย่าสูบสูบหลายอย่าสูบบอกว่าอย่าสูบกินหลายเหล่าก็บ่ฟังความเฮาบ่แม่นเมียเด้อย่ามาบอกเด้อตบจูบนะเพราะว่าสมัครตบจูบต้องข่อยบัดนี้สั่งซื้อเควิโกไม่อีกแล้วเครื่องบินเจ็ตนี่ยายเราจะต่อสู้กับเครื่องบินเจ็ตไปเลยสิหมายเลขโทรศัพท์สาวอุ้ม
1: ต้องหาสาวอุ้ม0897136882ต้องหาสาวอุ้ม0897136882ก็หาสาวอุ้ม0897136882
2: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: โจ๊กฮาฮาจะพาไปติดตามเรื่องราวของชายคนหนึ่งเพิ่งจะถูกให้ออกจากงานเขารู้สึกท้อแท้มากแล้วก็หมดหวังในชีวิตเพราะไม่มีเงิน ไม่มีเงินที่จะไปรักษาแม่ที่ป่วยนักทำให้เขาคิดมากมีอยู่วันหนึ่งเขาเดินไปที่ตลาดก็ได้เจอกับหญิงชราคนหนึ่งหญิงชราก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรไปหรือพ่อหนุ่มทำไมหน้าตาจะดูเศร้าส้อยเศร้าหมองแบบนั้นดำคลือคลีเหมือนงูสิงงูทมทันเป็นอะไรกันชายหนุ่มก็เล่าถึงปัญหาทั้งหมดให้เธอฟังหญิงชราได้ฟังดังนั้นก็บอกกับชายหนุ่มว่าไอ้หลานเอ้ยข้าจะให้พรเอง3ข้อแต่มีข้อแม้ว่าเองจะต้องไปนอนกับข้าคืนนึงจะต้องไปมีอะไรกันโอเคไหมล่ะหลังจากนั้นก็โอเคแล้วเนาะยายยังสิบ่โอเคภาษาเป็นนอนน้ำซื่อๆเท่าก็เอาทนตัวว่าจะได้เงินเลี้ยงแม่ว่าจะได้เงินรักษาแม่1คืนผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็ถามหญิงชราว่ายายข้าขอพรได้หรือยังหญิงชราก็ตบที่มือของเขาตบที่ไหล่ของเขาสนอกตบเบาๆแล้วก็บอกว่าไอ้หนุ่มเอ้ยโตจนป่านี้แล้วเองยังเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่อีกเหรอแล้วหลังจากนั้นเธอก็เดินจากไปเอ้ายายนี่แม่เอาแล้วพรที่ท่านว่าจะให้ข้าล่ะมึงจะมาเชื่ออะไรไม่จะมีพงมีพรตะเกียงวิเศษหรือจะเป็นเจ้าหยอกเจ้าเยี้ยงอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีหรอกในโลกจอกหลอกฟ้านี่สู้อย่าไปหาบุญไว้เสียงสื่อเลขนั่นตัวนี่เจ้าปู่เจ้าแม่

ีสามีจะทำยังไงเดี๋ยวสิพะไปถาม AI เด้อยายเด้อการมีสามีหรือคู่ชีวิตเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอผู้คนใหม่ๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงรักแล้วก็ดูแลตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับชีวิตโสดเพื่อดึงดูดพลังงานบวกรู้จักความต้องการของตัวเองว่าอยากจะได้คู่ชีวิตที่มีลักษณะนิสัยหรือว่าแนวคิดแบบไหนออกไปใช้ชีวิตแล้วก็เข้าสังคมอย่ามากูสู่กูสู่อยู่แต่ที่เดิมต้องมีการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำกิจกรรมใหม่ๆหรือไปในสถานที่ที่หลากหลายเพื่อพบเจอผู้คนฝึกทักษะการพูดคุยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองเจ้าจะต้องมีการไปเจอผู้คนไปเฮ็ดงานเจอผู้นั่นเจอผู้นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าหน้าบูดอึ้งตึ้งอึ้งตึ้งแล้วก็พูดไม่ม่วนเว้าก็คือกูจิขี่นี่แต่ผู้ลองคนเขาบอกคือกูจิขี่แต่ถ้าเขาสวยคนก็มากคือเกาเด้อเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะพูดแบบไหนจะแต่งตัวยังไงถ้าหน้าตาผ่านหุ่นเหินไม่อ้วนตุ้มตาตุ้มตุ้ยโอ้คนก็โลใสอีสาวอ่อนบัดเฮาจัดรายการว่าซ่านว่าจัดดีว่าสั่นเรื่องตลกโปก5เรื่องข่าวบ่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหาข้อมูลมาให้ตั้งแต่ตี3ปุ่นก็ยังมีติ่งติ่งอยู่หาคนสิเหลียวแลก็บ่มีฮิวอันนี้มันก็เป็นเรื่องเล่าของวาสนาพร้อมเป็นเรื่องเล่าของการที่เราไม่ไปเจอผู้คนก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญหน้าตานี้ก็มีส่วนมากเช่นเดียวกันนะคะทำยังไงถึงจะมีสามีบอกพี่บอกน้องไปแล้วเนาะก็คือจะต้องมีการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมไปพูดคุยกับผู้คนถ้าเราอยากจะได้สามีที่มีหน้าที่การงานเป็นคู่เป็นผอ.เป็นตำรวจเราก็จะต้องมีโอกาสในการที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเรียนให้สูงขึ้นแล้วก็จะต้องแบบว่าทำตัวให้เหมาะสมกับเขาคันสมมติว่าเฮาจบป.4อันนี้ก็จะต้องทำงานหนักหน่อยหรืออาจจะต้องไปต่างประท่งต่างประเทศถ้าหากว่าตลาดทางเมืองไทยมันไหวเร็วก็ไปต่างประเทศไปเริ่มต้นที่พัทยาภูเก็ตหรือว่าไปกรุงเทพกรุงไทยแถวๆอันพัดพงเห็นเพื่อนทัวร์มาอยู่เป็นมาม่าซังฉันเป็นหัวหน้ากะหรี่นะยายเธอมาหาฉันหรือเปล่าเมืองก็ให้กูไปมองที่เป็นตะมีอนาคตไปกว่านั้นได้บ่นี่เห็นบ่เพื่อนก็โทรมานะต่อไปกะสิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปดูแลสายตากันยายตาฝ้าตาฟางเหลือไปไหนก็กูสู่กูสู่มองก็ไม่เห็นมันเถามันโอมันก็ธรรมดาแล้วผู้ลงคนก็เบาหวานขึ้นตาบ่ปวดกระบอกตาน้ำตาไหลอยู่เรียนเรียนมีอะไรแมงอะไรสักอย่างหนึ่งบินไปบินมาแล้วมันก็เป็นวูบวาบวูบวาบนั่นคือวุ้นในตาเสื่อมเด้อเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกหรือว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสายตานี่เฮาก็จะต้องไปหาหมอร่วมด้วยเด้ยายบ่แม่นว่าสิมาตะกูสู่กูสู่ฟังตะสาวอุ่มกูบ่ไปสายแล้วแต่ปอดเหลี่ยผู้ใดสิไปกินตัวนี้ก็กินเข้าไปมันจะได้สมบูรณ์มากขึ้นรูทีนนี่เควีรูทีนก็ไปหามาเบิดแล้วล่ะอันประเภทว่าดูแลสายตาดีอย่างงั้นดีอย่างงี้นี่ยายอันที่บ่ดีบ่กล่าวมาฝากได้ยายเท่ากับคนนึงคือกันเนาะอายุมากแล้วหมายถึงคนนึงนี่2ก็คืออยู่กับพ่อกับแม่เฮาแม่พ่อแม่หลายคนที่ฟังรายการหนูก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเออเจ้าว่าดีก็ยอมรับว่าดีนั่นล่ะก็เชื่อเจ้าหั่นล่ะนี่เห็นบ่กล้าเฮ็ดแนวบ่ดีเลยว่าดีก็คือดี

ไปซอมดูเจ้าของซีถ้า2กระปุกก็ 1,000 ถ้า3กระปุก 1,290 ก็จะมีผ้าถุงบ่แก้วกาแฟน้ำมันนวดหรือว่าจะเป็นแว่นขยายแถมให้พ่อให้แม่เฮาโทรหาสาวอุ้มพร้อมหรือยังจดเบอร์089 7136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 7136882ฝากหนึ่งผลงานเพลงนี้ไปให้กับแม่บารมีแก้วกีดเดอร์นีเดอร์อยู่ทางไดโนอาสามารถร้อยเอ็ด

ะวันขึ้นที่โขงเจียมตะวันตกที่ภูแล้วภูเก็ตเห็นเวลาที่เขาพยากรณ์อากาศว่าเนาะใหญ่เนาะส่วนเรื่องของชีวิตเราเป็นยังไงนี่ยายชีวิตขึ้นหรือว่าชีวิตลงเฮากะเป็นไปจังสีละไม่ได้มีอะไรโลดผลก็อยู่แบบนี้ก็หากินไปสามซาตายเอามาคือเฝ้าไปแต่เศร้าหมองบ่มีความหวังในชีวิตแท้เฮาก็เป็นจังสีตัวเนาะใหญ่เนาะคันสิเว้าแต่ข่าวรายการก็อาจจะมีการไปเปิดเวียนเปิดอีกเพราะว่าอะไรมีโครงการจะต้องเดินทางไปปุลากรุงถอกรุงเทพปุลายายอาจจะมีการนำไปเปิดอีกครั้งหนึ่งพอเมเฮ้าไม่ต้องสงสัย

0: ปกติแล้วบ่ทิมพ่อทิมแม่ทิมผู้ที่มีพระคุณไปไหนเด้สาวอุ้มนี่บ่ทิมคุณพ่อกระมนอยู่ทางบ้านทุ่งนาเลาตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามแล้วก็ยายบัวศรีหมื่นสุขอยู่บ้านโคกเกาะตำบลอู่โล่บ่ยายสุรินทร์แล้วก็พี่น้องพ่อแม่ที่ฟังรายการที่สนับสนุนอุ้มหลุมโทรหาสาวอุ้มแล้วก็ช่วยกันสั่งซื้อแนวที่หนูนำมาฝากเนาะปกติแล้วจะบ่ทิมกันไปแต่ให้เข้าใจว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินนี่แหละพ่อตาที่จะต้องมีการแก้ปัญหาในชีวิตนี่แหละเนาะต่อไปนี่หมายความว่าจังได๋ข่อยเฮียงสร้างผู้ใดเว้าผู้ใดเว้านะคะนะครับดูข่อยสร้างเอาสิบ่ก็แล้วกันเก๋งเสียหลักพุ่งเสยร้านขายยาพังยับเยินชนหญิงวัย58เดินเท้าเสียชีวิตบาดเจ็บอีก1รายเว้อเล่าไปของเล่าเล่าอย่างอยู่ของเล่าดีๆเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่23กันยายนที่ผ่านมาตำรวจสภ.สาคูรับแจ้งเหตุรถเฉียวชนบริเวณถนนหน้าสนามบินนานาชาติภูเก็ตฝั่งขาออกหน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถเก๋งยี่ห้อ MG สีเทาทะเบียนกรุงเทพจอดอาจติดอยู่บริเวณกระจกหน้าร้านส่งผลให้บริเวณด้านหน้าร้านแล้วก็ทราบสินภายในได้รับความเสียหายแตกซะแตกสายใหญ่อย่างคนขับชื่อว่านายสำริดสงวนนามสกุลอายุ41ปีนอกจากนี้ก็ยังพบผู้บาดเจ็บก็คือนายกิตติสงวนนามสกุลอายุ33ปีซึ่งเป็นคนเดินเท้าเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลถลางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตชื่อนางธนภาคสงวนนามสกุลอายุ58ปีเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพทำแผนที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกี่ยวข้องก่อนนำรถคันดังกล่าวมาตรวจสอบที่สภ.สาคูเพื่อประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชนอย่างละเอียดรวมทั้งประสานแพทย์นิติเวชดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสภ.สาคูเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเย้เกิดจากอะไรมันก็สิมี2สาเหตุ1เกิดจากง่วงนอนหลับใน2ก็คืออาจจะเกิดจากซักวุบวับวับหรือเกี่ยวกับสุขภาพเนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดต่อไปก็จะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาพี่น้องพ่อแม่เฮาปวดแอวปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังไหล่ปวดทั่วสารพังร่างกายกระดูกมันจะเสื่อมมวลกล้ามเนื้อของเรามันลดลงเพราะมวลกล้ามเนื้อลดลงการเผาผลาญมันก็ไม่ดีการขับออกก็ขับออกไม่ดีกันดูดซึมก็ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนมีตะลวกไผ่ไข่เจ็บปวดขาปวดขาเนี่ยบ่แม่นเรื่องธรรมดานะจ๊ะปวดไปปวดมาย่างบ่ได้ก็มีบางคนต้องไปรอผ่าพอผ่าแล้วก็จักสิคือเก่าฮือบ่คือเก่าน้ำซ้ำเงินผ่าก็บ่มีอีกน้ำซ้ำเฮ็ดการเฮ็ดงานเป็นภาระให้ลูกให้เต้าภาระให้เมียอีกต่างหากเฮ็ดจังได๋ตอนนี้มีอาการยังไงบ้างปวดหรือเปล่าปวดแข้งปวดขาปวดเอวเอวแข็งกี่เดียอยู่นี่ขามันยึดขามันตึงเส้นเนี่ยมันตึงอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้สั่งซื้อ Happy Ten Herb สูตรไทย3แผ่นดินมีไทยจีนอินเดียปุ่นเด้อแล้วมันก็มีงาดำมีขมิ้นชันแล้วก็มีส่วนประกอบของโพคาวแล้วก็สาหร่ายแดงตัวดีต่อการปวดสั่นดุดๆเด็ดๆนี่สั่งซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุกถ้า1กระปุกก็ราคา5903กระปุกก็จ่าย 1,290 จะมีแถมมิกไนออยน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของร่างกายผมผิวเล็บในเฮายังดูสอใสดูบ่เฒ่าตุสุทาสาเมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกันกินตัวนี้กินตัว Happy Ten Herb แล้วก็มิกไนออยที่แถมให้นะโทรหาหนูเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องจกหาโทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม0 8 9 7 1 3 6 8 8 2
0: จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0 8 9 7 13 6882เรื่องโจ๊กนี้ฝากหายายบัวศรีหมื่นสุขบ้านโคกเกาะอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: เราเคยไปซื้อยาหรือเปล่าร้านขายยาเป็นยังคือตอบ่ได้จากบ่มีผู้ใดตอแนวอันใดที่เป็นยุคเป็นยาอยู่ร้านขายยาจากเถื่อเนาะพี่น้องเนาะอีเมลเนาะร้านขายยาปกติแล้วก็จะต้องมีเภสัชกรเด้เภสัชกรเป็นคนจ่ายยาลั่งมองกับบ่มีเภสัชกรอันนั้นผิดกฎหมายเด้ออีเมลเด้อเดี๋ยวกำลังจะเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังกันจำเรื่องนี้ได้หรือเปล่ามันมีคนเคยฟังเรื่องนี้ไปแล้วเราอีกเรามือเราหกเถื่อผุนก็ได้ตัวเดียวนี่ตำรวจบ่จับตัวมันแล้วทานใหญ่อีกต่างหากมีชายคนหนึ่งสิได้ฟังบ่เพศสัจกรนี่เขาเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ไปบอกเพศสัจกรว่าขอซื้อถุงยางหน่อยครับถุงยางอนามัยเย็นนี้ผมจะไปกินข้าวที่บ้านแฟนคืนนี้อาจจะมีเฮก็ได้เภสัชกรก็ยื่นถุงยางให้เขาในขณะที่กำลังเดินออกจากร้านเขาก็หันหลังกลับไปอีกพร้อมกับบอกเภสัชกรว่าผมขอซื้อเพิ่มอีกหนึ่งเพราะว่าน้องสาวของแฟนผมก็ดูน่ารักน่าอินดูเวลาเจอผมเธอก็มักจะขวักขาไข่แหนงเธอก็มักที่จะให้ท่าผมดูแล้วก็น่าจะสนใจผมอยู่ผมว่าผมอาจจะมีเฮก็ได้กับน้องของแฟนเภสัชกรก็ยื่นถุงยางให้ชิ้นที่สองในขณะที่เขากำลังจะออกจากร้านเขาก็หันหลังกลับมาอีกแล้วก็บอกว่าผมขอซื้ออีกอันนึงก็แล้วกันเพราะว่าแม่ของแฟนผมก็ยังสวยน่ารักถึงแม้ว่าจะมีอายุอานามแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังดูดี30ยังแจ๋วอยู่แล้วเวลาที่เธอเจอผมเธอก็ชอบสบตาผมดูแบบให้ท่าผมอยู่น่ะเชื้อเชิญผมแล้วก็เย็นนี้เธอก็เป็นคนชวนผมไปทานข้าวเย็นด้วยเผลอๆอาจจะมีเฮก็ได้ระหว่างอาหารมื้อเย็นชายหนุ่มนั่งตรงกลางระหว่างแฟนแล้วก็น้องสาวส่วนแม่แฟนก็นั่งตรงข้ามกันเมื่อพ่อของแฟนสาวกลับมาชายหนุ่มก็เริ่มสวดมนต์ก่อนอาหารเย็นขอพระเจ้าประทานพรแล้วขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้สองสามนาทีผ่านไปชายหนุ่มก็ยังก้มหน้าสวดมนต์อยู่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมื้อนี้10นาทีผ่านไปเขาก็ยังไม่ยอมหยุดสวดมัวแต่ก้มหน้าก้มตาทุกคนในโต๊ะอาหารรู้สึกแปลกใจแฟนสาวจึงกระซิบถามเขาว่าฉันไม่รู้เลยนะคะว่าคุณเป็นคนเคร่งศาสนาขนาดเนี้ยชายหนุ่มก็ตอบเสียงสั่นว่าผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าพ่อของคุณเป็นเภสัชกร
2: พอมันเป็นเภสัชกรแล้วก็ตอนที่ไปซื้อถุงยางอนามัยแม่บอกไปเบิดทุกอย่างว่าเย็นนี้ผมจะมีเฮกับแฟนสาวแล้วก็น้องแฟนสาวก็ยังสวยน้ำซ้ำแม่ของเธอผมก็จะจัดการเอาทั้ง3คนเป็นพญาเทครัวผมเพิ่งจะมาเห็นว่าคนที่ขายถุงยางอนามัยให้ผมเป็นพ่อของคุณและเป็นเภสัชกรมึงจังบ่บักสัง

คุณแม่สวัสดิ์ค่ะเจฟ้าบ้านทรัพย์เจริญตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์สั่งซื้อเควีลูทีนวายแม่ล่ำผิดตัวนี้เควีโก้2ขวดแถมกาแฟแฮปปี้เทรนจ้าฝากไปถึงแม่เบ้าต่อรบรำตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์สั่งซื้อแฮปปี้เทรนเฮิร์บเควีลูทีนด้วยรวมกันเป็น3กระปุกก็จ่าย 1,290 แถมชาไทยให้นะคะชาไทยนี่จะซอยให้คุณแม่อีแม่เฮาพ่อเฮาหรือจะเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไผที่ฟังรายการสาวอุ้มในตอนนี้ราคาไทยง่ายเด้อมันจะบ่แสบท้องมันจะบ่มวนท้องมันสิบ่ทายเบิดมือเบิดเว้นหาลังอันนี้ทายเบิดมือเบิดเว้นสิไปตลาดจะเดินทางไปกับพี่กับน้องกับหมูกับพวกกะยากตะขี่บ่ได้ไปไสสะดวกสบายล่ะอันว่าตะกินยาทายมือใดอันนี้มันไม่ใช่ยาทายเด้ออีแม่เฮามันเป็นชาไทยที่มีสารสกัดจากส้มคอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์แล้วก็มีสารสกัดจากภูคาวจากผงชาไทยแล้วก็มีเซรั่มฮาร์ทที่จะมีการกวาดเอาขยะขย้อยสารพิษต่างๆเป็นเมือกเป็นมันเป็นด่านเป็นด่านอยู่ในผนังลำไส้ของเฮาออกไปผนังลำไส้ของเราก็จะสะอาดเฮาก็จะบ่เผชิญกับลูกกับความเฒ่าตุสุตาซาหน้าดำหน้าเลหน้ามองมองหน้าตาก็จะสวยใสตัวคันไทยง่ายๆคันไทยสบายๆสมือเนาะพ่อแม่เฮาก็สั่งซื้อถ้าเป็น1ห่อราคา390มี15ซองสั่งซื้อ3ห่อก็จ่าย 1,000 บาทได้ซอยให้สาวอุ้มจัดรายการให้ฟังด้วยโทรหาก็089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882อันนี้นี่คุณยายตายไปแล้ว10ปีคนข้างบ้านเพิ่งจะมารู้ว่าตายเบิ่งดูจนแห้งจนเป็นกระดูกเบิดแล้วคนข้างบ้านก็เพิ่งมารู้นึกว่าไปอยู่กับลูกกับหลานเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนไปพบโครงกระดูกอะยะอยู่ยายเขาก็เลยไปตรวจสอบซึ่งก็เป็นบ้านที่ปล่อยรกร้างมานานหลายปีแล้วมีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็รากต้นไม้รากต้นโพเลื้อยปกคลุมประตูรั้วเหล็กรวมทั้งกิ่งไม้แล้วก็วัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณทางเดินเข้าบ้านอย่างหนาแน่นเจ้าหน้าที่ต้องเดินฝ่าต้นไม้เข้าไปประมาณ15เมตรจึงพบตัวบ้านลักษณะก็เป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งปูนครึ่งไม้บริเวณด้านข้างตัวบ้านเป็นโรงจอดรถพบอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างวางอยู่ด้านนอกหลายรายการภายในโรงรถพบรถเก๋งโตโยต้าโคโรนาสีดำทะเบียนเด้อยายเขียนเอาไว้หาลังเทือกระถือคอยกระเงิดเงิดภาษาบอกจังซี่ซื้อหาลังเทือกระบ่ถือศูนย์ให้โคโศกมึงมาบอกกูอีหยังล่ะเฮ้ยมึงก็บ่อ่านข่าวไปดีๆคือบ้านคือเมืองเพิ่น มึงมาโมกกอกแม่แก๊กบอกทำไมฮะเนี่ยขันบ่ออกขันออกเอ้ยจะแม่นแล้วแม่นคักเด้อสาวนี่มึงฟังดีๆเด้อมึงฟังไปฟังมาแล้วสิบอกเลขแม่นขนาดเด้อสาวนี่ชื่นส้มข่อยได้บัดนี้ย่องหลายว่าดีหลายฮี้มันแล้วแต่นะมันบังเอิญนะฮะลังเทือดวงเข้าพร้อมทะเบียนรถก็5245ชาเชิงเซาอะไรนะพะว่าเด้5245จอดอยู่ในสภาพถูกถอดชิ้นส่วนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายรวมถึงล้อรถก็ถูกก็ถูกดึงออกไปหน้าต่างของบ้านบ้านหนึ่งถูกงัดจนเปิดออกซึ่งหน้าต่างบ้านนั้นคือหน้าต่างห้องนอนของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบภายในบ้านพบห้องโถงชั้นล่างมีร่องรอยถูกรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายเอาผู้ใดเราไปขาเล่าหรือว่าเขาไปลักเล็กขโมยน้อยเขาไปเห็นคนตายที่บอกหื้อจังใดส่วนห้องนอนที่อยู่ติดกับโรงรถซึ่งหน้าต่างเปิดทิ้งเอาไว้ภายในห้องมีน้ำฝนขังอยู่จำนวนมากแล้วบริเวณด้านข้างห้องพบโครงกระดูกมนุษย์โดยชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะกระจัดกระจายจากชิ้นส่วนกระดูกชิ้นอื่นๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยเก็บชิ้นโครงกระดูกทั้งหมดออกมาให้แพทย์ตรวจสอบ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวไพรินสุวรรณนามสกุลอายุ60ปีขออภัยอายุ70ปีเนี่ย60กับ10พ่อก็พ่อว่าแพ้แว่ออกอยู่บ่นี่อายุ70ปีอดีตข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเทราจากการสอบถามนายธินกรอายุ28ปีช่างซ่อมรถจักรยานยนต์บริเวณดังกล่าวเปิดเผยว่าผมมาอยู่ที่นี่ประมาณ 3-4 ปีแล้วแล้วก็มาขี่รถผ่านบ้านหลังนี้เห็นบ้านร้างมาโดยตลอดไม่เคยเห็นคนเข้าออกกระทั่งช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาขโมยของภายในบ้านโดยผู้ต้องสงสัยได้วิ่งหลบหนีออกมาก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวไว้ได้ซึ่งคาดว่าจะเป็นข้อมูลจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบบ้านแล้วก็พบโครงกระดูกในที่สุดขณะที่นั่งส่งสงวนนามสกุลอายุ92ปีเพื่อนบ้านของนางสาวไพรินเปิดเผยว่านางสาวไพรินเป็นอดีตข้าราชการครูแล้วก็ออกจากราชการก่อนเกษียณประมาณ 2-3 ปีปกติอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังไม่มีญาติพี่น้องตนไม่เห็นนางสาวไพรินมานานกว่า10ปีแล้วที่ผ่านมาเคยคิดว่าเธออาจจะย้ายไปอยู่กับลูกกับหลานที่จังหวัดอื่นเพราะเมื่อก่อนซอยดังกล่าวเป็นซอยตันหากนางสาวเพรินขับรถเข้าออกจะต้องผ่านหน้าบ้านของตนแต่ไม่พบเห็นมานานหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยได้กลิ่นหรือพบสิ่งผิดปกติกระทั่งวันนี้เห็นรถตำรวจแล้วก็รถกู้ภัยเข้ามาที่บ้านก็เลยมาสาบว่าพบโครงกระดูกอยู่ภายในแล้วก็รู้สึกตกใจอย่างมากอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาจากเล่าตายเองหรือใครทำให้ตายหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเลยเนาะใหญ่เนาะจากไปตั้งหลายปีแล้วนี่แล้วคนที่เข้ามาลักของหรือว่าสิเป็นพวกวัยรุ่นเล่าก็บ่เฮ็ดอีหยังเขาบ่ฮื้อจังได๋เขาบ่ย่านบ่ฮื้อจังได๋โอ้เป็นที่แปลกอยู่เหมือนกันจบข่าว

ากไปหาพ่อแม่เฮาที่อยู่ติดกับฝั่งโขงก็จะเป็นหนองคายนครพนมแล้วก็อุบลอุบลติดฝั่งโขงหรือเปล่ายายมีมุกดาหารก็ติดแม่บีมอยู่ทางอำเภอท่าบ่อหนองคายอันนี้ก็สั่งซื้อเควีโรทีนมาขอให้แข็งแรงนะคะขอให้ตามองเห็นแจ้งจังปางแจ้งจังปางอยู่แล้วทานอย่างต่อเนื่องทานไปทานไปแล้วก็จะต้องอารมณ์แจ่มใสด้วยกสิภาพไปติดตามนั่นนี่โน่นโจ๊กฮาฮาไปแล้วเนาะแม่แสงเดือนรักษาอินอยู่บ้านหนองตาดอำเภอเมืองแฝกลำปลายมาสบุรีรัมย์อันนี้ก็สั่งซื้อเควีรูทีนคุณพ่อเสียนเลื้องลือตำบลหลุบเหล่าอำเภอภูพานสั่งซื้อเควีโกมารอบที่2แล้วนะเราว่ามันดีเราแข็งแรงมีแห้งหลับสบายตื่นขึ้นมาสว่างสว่างเบาวงเบาหวานความดันก็บ่มีเยอะมาดีแท้มีแม่เดือนเต็มแสนเดชอันนี้สั่งให้กับคุณแม่เดอร์นีเดอร์อยู่บ้านโคกพวงตำบลหนองโบดเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาๆเอ้าเวลาทำไมไม่มีจะให้ฟังเรื่องโจ๊กฮาๆได้หรือเปล่าล่ะไม่ต้องเล่าหรอกเอาไม่เล่าได้ยังไงล่ะกำลังรอฟังอยู่เนี่ยพลังคนศูนย์ไม่เล่าแล้วเนาะถ้าอยากจะให้เล่าก็ต้องช่วยกันสั่งซื้อสั่งซื้อชาไทยก็ได้นี่คันเฮาบ่ทายชาไทยนี่มันมีประโยชน์หลายอย่างอ้วนอืดหืดเอ็ดเฮ็ดหน้าดำหน้าเหลี่ยย้อนว่าเฮาบ่ทายย้อนว่าขี้นี่มันไปอยู่ที่ผนังลำไส้นักอ่านต้านมิตรโลกมิตรหน้าดำมีแต่เหม็นกระตนกระโตหน้าก็เป็นเศร้าหมองหน้าก็บ่ใสก็สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนเดอร์ไปชงดื่มส่วนกาแฟก็จะมีกาแฟแฮปปี้เทรนอันนั้นปวดแข้งปวดขาแล้วก็เป็นกาแฟคิวิคอฟฟี่เกี่ยวกับสายตาโทรหาสาวอุ้มเวลาเหลือน้อยน่าจะเล่าเรื่องโจ๊กฮามันก็กระเทินเดี๋ยวฝากเพลงนี้แป๊บเดียวช่วงหน้าติดตามเพิ่มเติม

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีคุยทีมไทยแลนด์กระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนไทยรัฐบาลแจง FTA ไทย EU ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ฉบับปี1991ย้ำกฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองสิทธิ์เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อวอนอย่าสรุปล่วงหน้านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ฉบับปี1991ว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภชีสุธรรมพันธุ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรและทุกภาคส่วนโดยขอให้แยกข้อเท็จจริงออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนคือสิทธิของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างเจรจาเนื่องจาก FTA ไทย EU ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับแล้ว
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
6: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟัน ลดเสียวฟันได้ดี
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: เซมา1ยกคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการชุดใหญ่ขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่วางเป้าหมาย
12: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
13: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
12: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
13: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
12: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
13: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
13: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
12: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
14: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

เรศสัมภเวสีเร่ร่อนป้ายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดบ่ได้มีมองไปแล้ววิญญาณเร่ร่อนหาขอผู้นั้นหาขอผู้นี้แต่ยี่ตัวเดี๋ยวน้อยใหญ่เนาะนั่นแหละมันก็คือกรรมเวรที่เราได้ทำกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณเนาะนานๆที่จะมีเพลงที่สอนคนได้ดีขนาดนี้สาธุครับไม่ใช่แค่ฟังแล้วไพเราะเท่านั้นแต่ยังให้ข้อคิดและคติสอนใจอีกเชิดด้วยชอบมากแต่จริงๆแล้วคนที่ทำอนันตริยกรรมนั้นเป็นกรรมหนักอาจไม่ได้เป็นเปรตนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาจะไปบังเกิดในนรกอเวจีหรือพวกตระกูลมหานรกส่วนเปรตนี่ถือว่าเป็นแค่เศษกรรมที่ยังเหลืออยู่เท่านั้นครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเพลงนี้ก็ยังถือว่าทรงคุณค่าอยู่ดีเนื่องจากทำมาเพื่อสอนคนใครที่ดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งขอให้ทุกคนเป็นลูกที่กตัญญูนะครับก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปพี่น้องลูกบอน้องนงลูกหลานการที่เฮาบอกบ่ดีกับแม่การที่เราไปใส่ใจแต่ผู้สาวใส่ใจแต่ผู้บ่าวสะอื้นสะอมย่อมย่อยตากับผู้อื่นบัดหันมาหาเมียบอกคือกูขี่นี่บ่มีเวลาบ่มีเวลางานการเพื่อนฝูงรออยู่ธุระของผมสำคัญมากไปเลยแม่ขอนาทีแม่ขอเวลา 2-3 นาทีแม่ขอคุยด้วยหน่อยกินข้าวหรือยังลูกบ่สนใจถ้าแม่จากไปแล้วความเจ็บปวดที่สุดก็คือการคิดหอดเมย์การอยากจะกอดการอยากจะขอโทษการอยากจะมีเวลาพูดคุยอยากจะเห็นหน้าไม่มีอีกต่อไปแล้วเป็นความเจ็บปวดที่สุดอ้าวโอ้เจ้าวัดเด็กหน่อยสมือนี่เขาจะนึกถึงพระคุณหรือเขาจะนึกเห็นหรือเปล่าเจ็บปวดอีหลีฮะแล้วย่ำอยากเห็นหน้าเมย์ย่ำอยากคุยกับเมย์วันแม่มาวันพ่อมาไม่มีพ่อไม่มีแม่เอ้ยเจ็บปวดคิดฮอดไปหาใครก็ไม่ได้เหมือนพ่อแม่ของเรานี่ก็คือหนึ่งผลงานเพลงนี้ฝากมาหาพ่อหาแม่ที่สุดแห่งปีที่สุดแห่งการติดตามรับฟังรายการจดเบอร์สาวุ่มมาไว้เน่089 713 6882จดทันหรือเปล่า089 713 6882อย่าเอาของโปรดมาให้ในวันที่แม่กินไม่ได้อย่าขอโทษแม่ในวันที่สายเกินไปอย่าพาไปเที่ยวในวันที่แม่ไม่มีเรี่ยวแรงอย่าพูดว่าคิดถึงแม่ในวันที่ไม่อาจหวนกลับอย่าจับมือแม่ในวันที่แม่ไม่รู้สึกอย่าบอกรักแม่ในวันที่แม่ไม่ได้ยินอย่าชวนแม่กินข้าวในวันที่ต้องเคาะโลงอย่าชวนอย่ากอดแม่ในวันที่เหลือแต่รูปอย่ารอกราบแม่ในวันสุดท้ายของชีวิตแม่รอลูกได้ตลอดชีวิตแต่ชีวิตของแม่ไม่อาจอยู่ตลอดไปอันนี้จักแมนๆคักอีพอยเมเฮาเฝ้าฟังตะน้ำผู้สาวเฝ้าฟังตะน้ำรักแท้ยากตะน้ำความรักกะบ่ว่าไผล่ะยามเฮามีความรักเฮาก็อาจสิเป็นคือจังสั่นก็ได้แต่เพลงนี้ก็เอามาเตือนกัน

ธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ตอนนี้ยังไม่พอยังนึ่งบักอื้อต่อไปเมื่อว่านกะหนึ่งไฟกะไม่หมอเขาไฟก็ไม่หวดมากินเฮือนข้นมันคือแสบแท้หนึ่งบักอื้อมันแสบนึบนึบหลดมีแห้งหัวจิตหัวใจแสบเข้าไปในๆพุ่นบัดมันหนึ่งอิงย้ายทำไมมันไม่แซ่บมันเกิดจากอะไรใส่ใจเข้าไปก็ใส่แล้วประดิษฐ์ประดอยโอ้ยไฟอ่อนๆก็นึ่งเอาไปเอามาตอนแรกมันไม่สุกก็นึ่งใหม่แล้วก็ไปซักผ้าไปกวาดอะไรต่างๆอยู่หน้าบ้านพอกลับมาไม่อาญะดำปื้อ วันนี้เราก็เทสอีกทดสอบอีกหนึ่งวันมันจะเป็นหนึบหนึบไหมคอยจะเทศมือนี่อีกครั้งเดียวว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างแบบว่าดูแลใส่ใจเทคแค่อย่างเต็มที่ไฟกะอ่อนๆเราจะไม่ลืมแม่นบ่เสร็จเวลาไว้แล้วเรียบร้อยถ้ามันไม่อร่อยถ้ามันบ่มันแสดงว่ามันเป็นที่เต่าแก๊สจะว่าบ่ยายอันเมื่อนั้นไปกินอยู่นะเขาหนึ่งให้กินเขาใช้อันเต่าบ้านนอกเข้านี่แม่พอตาเต่าฟื้นมันละแซ่บมันละนึบนึบพอเฮามาเห็ดมันคือเป็นต่างหลางมันคือเป็นทรงลงเซงเลงการแสดงว่ามันเกิดจากไฟแก๊สหรือไฟเตาเราจะมาลุ้นกันต่อไปคราวนี้เป็นเรื่องอะไรเนาะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอันใดก็ว่าสิเว้าให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังกันหนุ่มโบกจะปล้ำเมียชาวบ้านบาดที่นี่เนี่ยผัวเขามาบ่ฮึจังได๋เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สภ.พี่ปูนได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนป่วยจิตเวชคุ้มคลั่งถือมีดจะบุกเข้าไปปล้ำเมียชาวบ้านแล้วก็ถูกสามีเขายิงบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่งเขาก็เลยไปตรวจสอบซึ่งก็ได้พบร่างคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บทราบชื่อก็คือนายสุขสันต์อายุ42ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสั้น .38 เข้าที่หน้าท้อง1นัดอาการสาหัสเป็นตายทั่วกันแต่นายอันนี้แหละนายสุขสันต์ก็ยังแสดงอาการคุ้มคลั่งซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการช่วยกันจับมัดอย่างทุรักทุเลเพื่อเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตโย่ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็คือนายพิชาติอายุ42ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุกระถือปืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยให้การว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนและภรรยาวัย35ปีอยู่ในบ้านนายสุขสันต์ผู้เสียชีวิตซึ่งก็มีอาการป่วยจิตเวชเกิดการคุ้มคลั่งย่างถือมีดปลายแหลมบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็พยายามจะบุกเข้ามาทำการอนาจารปลุกปล้ำภรรยาผมพยายามเข้าห้ามแต่นายสุขสันต์ก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งจะทำร้ายผมแล้วก็ภรรยาผมก็เลยตัดสินใจใช้วุธปืนพกสั้นขนาด .38 ยิงใส่หน้าท้องนายสุขสันต์ไปหนึ่งนัดทำให้นายสุขสันต์ทรุดลงกองอ้วกยอกกับพื้นแต่ก็ยังมีการคุ้มคลั่งทรุดถ่ายเลี้ยวนี่แหละเขาก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเซตเดดสมอลีมันคุ้มคลั่งอันนี้เป็นจริงอย่างที่คนที่ยิงให้การหรือเปล่าเขาก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปเนาะแต่ว่าคนที่ป่วยบ่เฮ็ดมื้อนี้ก็สิไปเฮ็ดอีกโอกาสต่อไปก็เป็นตาย่านอยู่เด้นี่ก็ได้ต่อไปก็สิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อเควิโกส่วนประกอบต่างๆคันพ่อคันแม่เฮาได้กินแล้วเฮาจะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นแตกต่างจากอันอื่นกินกระโหลดซื่อๆอยู่ว่าเศร้าปวดหัวเศร้าวิ่งเศร้าเวียนคอยกระโหลดซ้ําเก่าระดับน้ําตาลคอยก็คือๆเก่าพี่น้องเขามีการรวบรวมส่วนประกอบต่างๆที่ว่าดีที่สุดละไปมาร่วมกันไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทับทิมองุ่นมังคุดทางเช่าเห็ดลิ้นเจอตังกุยเจียวกู้หลานแล้วก็มีสมอไทยสมอพิเภกมาขามป้อมและที่สำคัญมีภูเขาสูงถึง 60% ตบมือให้ภูเขาเนี่ยเป็นอย่างมันเป็นส่วนประกอบที่ผู้ใดกระลูเนาะยายเนาะมันดีโดยเฉพาะระดับน้ำตาลก็จะลดลงเซลล์เนี่ยเซลล์ต่างๆก็จะซ่อมแซมตัวเองได้เป็นภูมิแพ้
ไอจามเป็นมะลวกซอกซอยเป็นบ่มีแห้งท้องกะใหญ่อ้ําต่ําขากะปวดนอนกะบ่หลับเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแต่กันให้ว่าคันเฮาเสื่อมโทรมร่างกายเฮาไปไสมาไสบ่ได้แล้วหรือว่ามีแต่โรคประจําตัวเป็นโรคที่เป็นโรคของความเสื่อมอันนี้พี่น้องพอแม่เฮาฟื้นฟูเจ้าของเสริมพลังด้วยตัวเควีรูทีนตัวเควีโกตัวเควีโกตัวนี้เด้อเควีรูทีนเกี่ยวกับสายตาเว้าผิดเป็นการรวมผลไม้ต้านไวรัสในขวดเดียวนี้เควีโก1ขวด 1,290 อาจจะแพงแต่มันก็ดีอีเมลเฮาเลือกนี่เลยอย่าไปซื้อขวดเดียวมันบ่คุ้มสั่งซื้อ2ขวด 1,590 ก็จะแถมกาแฟแฮปปี้เทรนหรือจะเป็นน้ำมันนวดก็เลือกเอาโทรหาสาวอุ้มก็089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882ถ้าอยากจะเห็นหน้าค่าตาสาวอุ้มเป็นคนยังไงก็เข้าไปดูใน Facebook เพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตัวเขาว่า

เธอยังคนเดียวทำยังไงให้ภรรยารักแล้วก็เลือกเราคนเดียวไปสิภาพไปถาม AI ดูยัย AI จะมีคำตอบให้เราอย่างไรมัดใจภรรยาให้รักแล้วก็มั่นคงในตัวเรามีความซื่อสัตย์แล้วก็ชัดเจนแสดงให้เธอเห็นว่ามีเธอเพียงคนเดียวทั้งในเรื่องการกระทำคำพูดแล้วก็การให้เกียรติรับฟังเธออย่างตั้งใจเวลาเธอพูดหรือบ่นให้ตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินเพื่อให้เธอรู้สึกว่าเธอยังสำคัญและก็มีคนเข้าใจเติมความหวานแล้วก็ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือเรื่องงานบ้านทำอาหารเช้าหรือว่ามีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์มันจืดจางคำว่าเซอร์ไพรส์ก็คือให้อีกหนึ่งฝ่ายรู้สึกมีความสุขสื่อนาฬิกาสื่อท่องไฮรอนเนี่ยเข้าใจว่าภรรยาอาจจะเหนื่อยจากงานหรือการดูแลครอบครัวการให้เธอบ้างได้พักผ่อนหรือว่ามีเวลาเป็นของตัวเองก็จะช่วยลดความเครียดแล้วก็จูบเธอแล้วก็ทำการบ้านกับเธออย่าปล่อยให้เธอเหงาแล้ววะบีเหตุลงไปวิธีการทำให้เมียรักเราคนเดียวซื่อสัตย์แล้วก็แสดงถึงความจริงใจให้เวลาเธอบ้างเอ้ยผู้มันสีหนอกใจแห่งดีเป็นสามีที่ดีหาเงินมาได้เท่าใดก็เก็บกับกลุ่มกับออมให้เมียย่านเมียหัวทะลำต่ำดินย่านขรุขรุนจนตกเถียงนายิ่งกลัวมันเท่าไหร่เออมันก็จะยิ่งได้ใจคมเฮาว่าสั่นผู้ลังคนแล้วแต่ผู้หญิงเอียกมันไม่ได้มีสูตรลับตายตัวว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ให้เงินมันเลยให้เงินมันเนี่ยโอ้ยมันจะสะออนเรามากไม่ว่าเราจะเมาไม่ว่าเราจะมาเละแถะไปไหนกับเพื่อนก็ตามว่าเต้าเงินฟาดหน้ามันเลยมันก็ดีคือเก่าเมียน่ะ เดี๋ยวจะพาไปมีวิธีถีบเมียยังไงให้เมียรักอันนี้เคยเบาอยู่ก็น่าเหอเราต้องทำทีเป็นว่ากินเหล้ากลับมาที่บ้านแล้วก็อย่าเมาจนเกินไปทำทีเป็นเหมือนกับยังคงมีสติอยู่แล้วก็ทำท่าทางถอดกางเกงออกไม่ได้ตอนนั้นเธอก็จะมาถอดกางเกงให้เราตอนที่เธอมาถอดกางเกงให้เราเราต้องบอกว่ายายาแม่สาวน้อยเธอเป็นใครอย่ามายุ่งกับกูมีเมียแล้วเมียกูสวยกว่านี้ยาอย่ามายุ่งกับกูแล้วหลังจากนั้นก็บรรจงถีบเธอให้หงายหลังไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็หลับไปมีคุณวิชัยที่ทำแบบนี้ตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบ่อยไม่ก็มาจังไหนวะดีหรือบ่

ันก็เป็นเรื่องตลกโจ๊กฮาไปอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามแต่บ่สามารถที่จะดึงคนที่เขาหมดใจให้อยู่กับเราได้หรอกแต่เงินก็ช่วยได้นะคอยซ้อมเบิงยุคนี่ต้องเงินเท่านั้นยายหรือจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ผู้หญิงจะทำยังไงเนาะให้ผู้ชายหลงไหลใช่ไหมให้ผู้ชายหลงไหลถ้าหากว่ามีผู้หญิงอยู่3คนผู้ชายให้เงินไป 5,000 ดอลลาร์ 5,000 ดอลลาร์ก็คูณ31เข้าไปว่าสิเป็นจักหมื่นจักอะไรก็ว่าไปเนาะคนแรกเนี่ยเธอก็เอาไปแต่งเนื้อแต่งตัวทำสวยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหลงรักคนที่สองก็ซื้อนาฬิกาซื้อรองเท้ากระเป๋าให้กับผู้ชายเพื่อให้เขารักเธอคนที่สามเนี่ยก็เอาไปลงทุนซื้อหุ้นซื้อทองคำพอได้กำไรแล้วก็เอามาให้เขาคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้เขาจะเลือกผู้หญิงคนไหนระหว่างคน

หรือว่าจะเป็นกะหล่ำผักหอมบัวแล้วก็อีกอันนึงก็แห้งมีสารพิษหลายพอตาแม่ยังเอาบักซีดาเขาฉีดว่าสั่นบักซีดาก็มีแต่สารพิษผักหอมผักกระเทียมบักพริกกะยาบาบ่มีบักพริกนี่สิตั้งแต่พุ่นต้นปงใบพิงิขึ้นมาพุ่นเด้อแล้วคะน้าหรือจะเป็นอันนั้นแม่บรอกโคลีนั่นอยู่ๆนั่นก็ว่าเป็นผักที่ดีผักซุปเปอร์ฟรุตพุ่นเด้นั่นแต่ว่าฉีดตั้งแต่น้อยฉีดให้มันสวยฉีดให้มันเขียวลืมๆเนาะพอตาเนาะแต่มันก็มีการสะสมสารเคมีเอาไว้ในนั้นคันว่าว่าอีพ่ออีแม่เฮาจะต้องมีการล้างน้ำเยอะๆเด้ออย่าเฝ้ากินรวบลาบรวบลาบหรือว่าปลูกเองโอ้ยคันว่าสิมาให้ปลูกเองนี่แล้วซาดซื้อ10บาท20บาทก็ได้กินแล้วอยู่ในตลาดแต่ว่าก็จะต้องมีการล้างน้ำเอาแนวมาแซ่พุ่นล่ะมอกไปซื้อๆนี่ดอกยายป่านนี้คือบ่ทันแล้วกินแล้วตอนนี้ค่อยว่ามักพี่การล้างน้ำหลายๆมันมีสารพิษสารเคมีสารพิษสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเฮ็ดจังได๋ทายกับบ่ทายก็สิมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเมื่อยเป็นวับๆแวบๆหายใจก็ไม่อิ่มนอนก็หลับแน่บ่หลับแน่ก็เป็นตื่นขึ้นมาหวาดผวาไปจังซี่นะคิดนำเงินคิดนำลูกคิดนำอนาคตคิดนำอดงอดีตเอาโอหาเมียเก่าก็พ้องกันละนี่ก็ได้เหมือนกับอันคุณสมศรีอันนี้เราก็ฆ่าผัวแล้วเด่นนี่ย่ายนี่ก็ได้ตัดสินใจฆ่าผัวศาลก็ถามว่าเอาทำไมเธอไปฆ่าผัวเธอล่ะเอาก็มันมีการควานหากางเกงในแล้วมันก็เรียกว่านนนี่นนนี่กางเกงในผมอยู่ไหนเอ้าแค่นี้เหรอทำไมคุณถึงกับฆ่าเขาทีเดียวทำไมถึงกับฆ่าเขาก็แค่ว่าเขาเอื้อนหาเนี่ยนนนี่ฉันไม่ได้ซื้อนนนี่ฉันซื้อสมศรีมันเอื้อนซื้อผิดขามันถิ่มเลยอีกเรื่องนึงก็คืออีกเรื่องนึงหันกะฆ่าผัวคือกันได้ย้ายอันนั้นก็ได้อันนั้นก็เป็นการทำไมถึงฆ่าผัวว่าเตียวเตี้ยทำไมสามีของคุณถึงตายยาพิษค่ะเอ้าแต่ว่าผมสังเกตตามร่างกายของเขามันเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำนะคอเขาก็เหมือนจะถูกตีเหมือนกันใช้อาวุธเอ้าก็มันไม่กินยาพิษนี่ค่ะก็แสดงว่าย่านี่เป็นคนจัดการผัวว่าถึงตอนใดว่าถึงเรื่องเล่าของการอยู่การกินอาหารเป็นพิษต่างๆนี่เนาะย่ายเนาะถ้าหากว่าไม่ถ่ายสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนนี่นุก็กินประจำเด้เดี๋ยวนี้จะเหม็นสบายสบายเดินทางไปไหนก็ตามแต่ขันเฮาต่างถิ่นเฮามักสิบ่ถ่ายอีเมียต้องเอาไปน้ำนี่นุเอาไปน้ำตลอดเลยมันถ่ายสบายมันไม่เจ็บมวนท้องตอนถ่ายน่ะถ่ายครั้งเดียวจบข่าวเลยอีพออีเมียเฮาขันสมมติว่ากินตอนเย็นก่อนนอนผู้บางคนอาจสินอน2ทุ่มนอน3ทุ่ม0ลำคาญว่ามันตื่นขึ้นมาเร็วว่ามันตื่นขึ้นมาตอนตีสามเหมือนคุณพ่อกำมลเนี่ยว่ามันตื่นเร็วโพดก็คือคันพ่อคันแม่เขากินตอนสี่ทุ่มมันก็จะไปทายตอนตีสี่ตีห้าพูนไหมแต่คันเขาหุ่นนอนตะเว้นเขาก็กินตะเว้นมันก็จะทายวังประมาณตีสามให้พ่อให้แม่เขาเปลี่ยนเวลามากินตอนเช้าก็ได้กินยามมื้อเช้าหลังเขาง่ายยามมื้อเช้ามันก็จะไปทายวังช่วงประมาณสามโมงสี่โมงแรงเสียนะก็เลื่อนเวลาย่านมันบ่ทายนี่ล่ะเอามันสิบ่ทายจังได๋เดี๋ยวนี้ถ้ากินยังบ่แล้งก่อนนอนมันยังทายมันแค่เฮาเปลี่ยนเวลามันให้มันทายตอนตี3เฮาจะได้บ่ต้องลุกโอเคบ่เปลี่ยนเวลาทายคือเก่าเด้อสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนส่วนคันพ่อคันแม่เฮาอยากจะให้ตามันแจ้งจางปางมากขึ้นก็สั่งซื้อเควีรูทีนส่วนประกอบนี้นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียอีแม่มันมั่นใจได้เลยวดเสื้อฟังความหนูนี่คนเสื้อฟังความหนูได้ดีเบิร์ดขันเว้าเยอะหัวฮิวแม่นตัว3กระปุกก็สั่งซื้อไปเลยสิยายมันถึงจะครบโดสมันถ้าอยากจะให้ดีก็สั่งซื้อกาแฟเควีคอฟฟี่ไปด้วยโอเคบ่มีแนวบำรุงสายตาบ่นี่ก็คือเควีรูทีนนี่ดิกินมาแล้วหลายอันซื้อๆอยู่เจ้าลองมาสั่งซื้อตัวนี้แล้วเจ้าก็จะรู้สึกว่าป้าตะกี้ข่อยคือไปหาสั่งตันอื่นข่อยเสียดายเงินเด้อว่าเนาะโอ้ตัวคอยถึกตัวนี้คอยถึกตัวนี้ก็สิได้ว่าตัวข
ขันบดีพ่อมหาจะเลิกการได้ใหญ่เท่าแล้วไปหาเฮ็ดโซ่ซอกโซเชียลไปหาพุ่นเต้นดีดอยู่นํามันติ๊กตองติ๊กแตกไปแล้วนี่โทรหาหนูจดเบอร์สาวอุ้มเด้ออีพอยแม่เฮาสั่งซื้อเควีรูทีน089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882

0: แนมเบิงแนมันมีเรื่องของข่าวที่เป็นข่าวเตือนภัยมาฝากพี่ฝากน้องมันมีข่าวสดที่เขานำมาเสนอเว็บไซต์ข่าวสดนำเสนอว่าไรเดอร์ท่านหนึ่งโพสต์ภาพธนบัตรต่างประเทศลงกลุ่มใน Facebook พร้อมระบุข้อความว่าหวานแต่เช้าเลยครับค่าอาหาร400กว่าบาทลูกค้าน่าจะญี่ปุ่นให้ 50,000 เยนขออภัยให้ 5,000 เยนให้ 5,000 เยน 5,000 เยนก็คือประมาณ 1,000 บาทเนาะถ้าเทียบกับไทยก็คือ 1,000 บาทบอก Tip for you good luck my friend Tip for you good luck my friend อันนี้ทิปสำหรับคุณขอให้คุณโชคดีนะเพื่อนรักเพื่อนผมอะไรทำนองนี้ขอแบบนี้ทุกวันได้ไหมท้ายทิปมือท้ายหวานเจี๊ยบหมายถึงว่าผู้ชายคนนี้นี่เป็นไรเดอร์แล้วก็ไปโพสต์แล้วกลายเป็นแบงเนาะย้ายเป็นแบงคือจะเงินเย็นนี่แหละแต่แล้วความหวานก็จางหายเมื่อมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าธนบัตรที่ได้นั้นเป็นเงินเกาหลี 5,000 วอนเท่ากับเงินไทยประมาณ122บาทจ้าไม่ใช่เงินเย็นญี่ปุ่นเย้เอาแต่ยี่ต่วนแท้บาทที่นี่มันละเป็นเงินอันวอนของเกาหลีอีหลีใหญ่มันบ่แม่นเงินญี่ปุ่นถ้าเงินญี่ปุ่น 5,000 เยนก็จะเทียบกับเงินไทย 1,000 บาทเด้อยายเด้ออีพ่อเฮาบาทที่นี่ความหวานก็เลยหมดไปเลยทีเดียวจ้าผู้ใดให้เงินมากก็จะต้องมีการเช็คอินเทอร์เน็ตก่อนว่านี่คือเงินอะไรเงินเกาหลีเงินญี่ปุ่นมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเงินดอลลาร์นี่ก็อยากได้อยู่หรือว่าจะเป็นเงินของอันประเทศอังกฤษนั้นก็ถือว่าเป็นยูโรนั้นก็จะเยอะอยู่น้อยใหญ่เนาะไผได้เงินมาหาลังเถือหนูก็ได้เหรียญหาบ่เดี๋ยวเบิ่งได้เวลาได้เงินเหรียญหาบัดใดแท้มันเป็นเหรียญอีหยังบุนี่ย้ายใส่ประโยชน์ต่อบ่ได้ต้องสังเกตให้ดีจบเรื่องราวของข่าวเตือนภัยนำมาเล่าให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังกันแล้วก็พ่อแม่ผู้ใดที่เก็บโทรศัพท์ของไผใดโดยเฉพาะคันไปเก็บโทรศัพท์ของวัยรุ่นเจ้าอย่าสุไปลงโหลดถอดซิมออกแล้วก็เอาของเขากาว่าสิไปขายเขาสิคูบข้อเจ้าได้ย่ายเขามีการตาม GPS โทรศัพท์เขาอย่าไปมอกกอกแม่แก้กาว่าได้เงินไว้ลาบปากเลยวันนี้น่ะ เขาจะตามเมากับเรามันมีระบบตามของเขา GPS ในเครื่องของเขาอยู่ซุ่มเฮานี่บ่ได้หนังสือนี่หมอกอกแม่แก๊กนี่อย่าไปคิดอยากได้ของคนอื่นโอเคบ่ เวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจกอาหาพอแม่เฮาอย่าลืมเด้อสั่งซื้อเควิโกนี่มันจะเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงเมื่อยม่อยสวยแล้วมีตลกประจำตัวเดี๋ยวก็ว่าเบาหวานเดี๋ยวก็ว่าความดันเดี๋ยวก็ว่าไขมันโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเมื่อยนอนจบพอบไปใส่กระบอกได้แล้วนอนก็ไม่หลับกินยากินแต่ยาอันเขาเอื้อนว่ายายังก็ยานอนหลับกินแล้วกินอีกอันตรายเอาอันตรายจังไหนขั้นอันตรายหมอคือให้มุกคอยกินสันกินว่าสันลองบ่ได้นอนเบิ่งดูยังทรมานคักตัวทอมเจ้าของอีเมลเฮาสั่งซื้อพอเฮาเนี่ยเป็นหยังเควิโกเป็นของขวัญให้หล่อนแน่ให้หล่อนได้มีแห้งพอหล่อนมีแห้งแข็งแรงคืนไปได้มาได้เบากระตนกระโตสว่าสว่างว้ากินข้าวแซ่บนอนหลับมันก็มีความสุขส่วนตัวน้อยยายซื้อเอาก็ได้ตัวเดียวนี้เควิโกเด้อยายเด้อโทรหาหนู089-713-6882 089-713-6882
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่าม
0: ีชายคนหนึ่งหลังจากปล้นร้านทองเสร็จเขาก็หันไปมองเห็นคนมองจึงปรีเข้าไปหาชายคนแรกแล้วก็ถามว่ามึงมองอยู่หรือมึงมองกูอยู่ใช่ไหมชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่เสียงปืนก็ดังปุ้งขึ้นชายคนที่ตอบโดนยิงตายเอาเราไปบอกว่ากูมองอยู่ทำไมล่ะบาดที่นี่เขาไปถามจนไปถามกับซามาโง่แต่กับบ้านอันมึงมองกูอยู่ใช่ไหมใช่กับพัดว่าเขาก็ยิงตายตัวแล้วจวนก็หันไปเห็นคนยืนอยู่อีก3คนเป็นชาย1คนหญิงอีก2คน จึงตรงเข้าไปหาชายคนนั้นพร้อมกับเอาปืนขึ้นมาจ่อแล้วก็ถามขึ้นว่ามึงมองกูอยู่หรือเปล่าชายคนนั้นก็ตอบอย่างร้อนรนว่าผมกับน้องเมียไม่ได้มองแต่ว่าเมียผมมองผมกับน้องเมียไม่ได้มองแต่คนนี้มันมองคนนี้มันมองเมียผมมองโอ้หลังจากนั้นปืนก็ไปที่ไหนยายปืนก็ซัดปืนไรเฟิลซัดไปที่สมองเมียไปเลยฮึตายเลยเมียบักกันนี่ผัวแบบนี้เจ้าต้องจัดการมันก่อนด้วยยายด้วยเวลาเบิดแล้วสาวโอ้รักพี่แล้วน้องสวัสดีครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมควบคุมโรคเผยฤดูฝนทำคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่โควิด-19 ยอดสูงโดยเฉพาะ RHB ในกลุ่มเด็กเล็กพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีแล้วโดยเป็นหนูน้อยวัยเพียง2เดือนเท่านั้นมีประวัติคลอดก่อนกำหนดแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์แถลงข่าวกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพเน้นย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจพบในช่วงฤดูฝนและช่วงเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อลดการเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคอุจจาระร่วงโควิด-19 โรคปอดอักเสบและโรคมือเท้าปาก5อันดับโรคที่พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าโรคริเจียนาโรคเมลิออยโดลิสโรคไข้หูดับและโรคไข้สมองอักเสบโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยปี70เล็งขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคนายโสพลซารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผลิดอกออกผลดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: กรีนบีสตามและน้ำมันนวดกรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
10: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: คิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบเลยค่ะ

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านรอคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ฉีบรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีบ่ทันได้เข้ารูปบ่หล่อพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานหวานจือเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข่าดังอีมารถกดเจ็ดนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายโอ

0: เป็นยังดอกขอต้อนรับพี่ตลำน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจฮักสุขภาพครับทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้แม่ได้เวลาดีๆซีดีเกชุมชนคนใต้บ้านนุ่มนั่นกับน้องสาวลาใบมอนสองไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมจะแม่จ้าพ่อจ้าไม่หอดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซิมนิโอนสันสันครูคิรียกขึ้นในเก่าเนื้อหัวกราบลงแถบทักแถบเท้า
1: เป็นกอง
2: คุ้มคุณดังฉัน
0: ใหญ่ไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพอใหญ่ไม่ใหญ่บานเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังกราบ
2: อลังชัง
1: ยิบยืมเหมือนพ่อ
0: ขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อแม่บานเฮาอยากได้หยังนะบ่เข้าใจเรื่องใดอยากสื่อสารกับลูกกับเต่าเรื่องอีหยัง
1: อ๋อไม่เป็นนักร้อง
0: สายตรงมากครับถามหาลูกหาเต่าโทรมาเบอร์0811172358ครับ0811172358ได้แม่เด้ออยากได้หยังอยากสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใดบ่เข้าใจเรื่องหยังสอบถามได้ย้ำมาเบอร์ของนุ่มนั่นใบหม่อนโทรได้24ชั่วโมงโทรมาเบอร์นี้จ้ะแม่จ๊ะ
3: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358ได้แม่เด้อโทรมาโหลดบ่ผิดหวังด้วยประกันทั้งปวงจ้านะครับแต่ละมือแต่ละเว้นที่มหาพี่น้องก็บ่ได้มาผู้นึงผู้เดียวดอกมานำกันหลายผู้หลายคนฝากไว้น้ำแน่เตือนเตะเด็กลูกเตะเศร้านะครับนำสมุนไพรเควิโกได้แม่ได้เอาไปบำรุงร่างกายจะลอกความเสื่อมของไวลดความดันโลหิตได้ดีเยี่ยมนำสมุนไพรเควิโกได้แม่เด้อสมุนไพรมากไม้ไก่กองกว่า33ชนิด
2: เดือนมัน
0: ตัดแน่นอยู่ตรงนั้นเป็นเบาหวานก็กินได้เป็นความดันก็กินได
2: ้ลูกกระดกเส้น
0: ดีเป็นน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดไหลกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าก็กินได้แม่จ๊ะ
2: ก็พี่เมียน้อง
0: โดยเฉพาะพี่น้องผู้ที่เป็นกดไหลย้อนนอนบ่รับกินเขาเพราะแสบเป็นลำไส้เป็นแผลนะหรือกระเพาะเป็นแผลทั้งสี
1: ่โอ้ยยิง
0: กิโลมากังผังผืดนิ่วจังนิ่วล็อกแม่แม
1: ่ฝนต้องทน
0: อารมณ์คนออกความน้ำไปมือไปเท้ามาเลียดเดียดดัดคือไฟดูดไฟซอดจังสี
1: ่ตะเคีย
0: น
1: ครับ
0: จนมอยเอาไปอยู่ไปกินกันได้แม่เด้อฝากไว้น้ำแนะนำสมุนไพรเควีโกจ้าน้ำท่องตลาดขวด 1,400 แล้วแม่ 1,400 บาทหูบ่ฟัดแล้วก็ฟังบ่ผิดสองขวดกับ 2,800 เลขที่เดียวแต่ว่ามือนี้คุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นใบหม่อนซื้อขวดหนึ่งผมแถมให้ขวดหนึ่งจากราคา 2,800 เอาน้ำผีน้ำนองเพียง
3: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้นำสมุนไพรเควีโกไปถึง2
3: ขวดไปเลยค่ะ
0: จากของฝากของตอดโกให้พี่ให้น้องคือเขาเป็นกาแฟได้แม่เด้อกาแฟแฮปปี้เทนให้พี่ให้น้องห่อใหญ่หนึ่งอยากได้ไซตรงฮะลูกฮะเต่าโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนโทรมาจ้า
3: เบอร์9ประเดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358หรือคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ที่นะครับรู้สึกว่าเจ้าของตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนผ้าเผื่อน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อไปหาหมอมาเรียบร้อยเพิ่นลงความเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตา
3: ค่ะ
0: กับปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมอหา
3: อย่างเคร่งครัดกันแล้วกันเนาะค่ะ
0: กินหวานยาท่านั่งที่หมอจัดมาโลด
3: ค่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งทั้งเรื่องนั้นมีเควีรูทีนมาฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ทั้งน้องบ้านเฮานะครับเกี่ยวกับเรื่องตาโดยเฉพาะตาบ่แจ่งบ่ใสนี่ล่ะเอาไปยูไปกินเบิ้นกระปุกนึงมันมีอยู่30แคปซูลได้แม่กินได้นะครับกระปุกนึงกินได้15มื้อครับ
3: ค่ะ3กระปุกกินได้เดือนครึ่งค่ะ
0: จ้ะสายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนโลดนะครับ
3: แควีลูทีนเนาะค่ะ3กระปุกวันนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นเนาะค่ะเฮายังมีของแจกของแถมอ่อนตอนอันแตนให้คุณบอกคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมบ่ว่าสิเป็นผ้าถุงน้ำมันนวดแว่นตาจังซี่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สร้างซื้อผลิตภัณฑ์แควีลูทีนเนาะค่ะเน
0: า
3: ะ
0: จ้ะ3กระปุกวันนี้ 1,290 บาทนะครับของฝากตอนนอนหาเลือกได้1ชิ้นบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวด
3: ค
0: ุณพ่อคุณแม่จากใดสายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนเบอร์เดียวคำนำสมุนไพรเควีโกครับ
3: เบอร์9ประเดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358ได้แม่เด้อโทรมาโหลดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงครับและก็ฝากไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่วิธีกินวิธีใส่น้ำจังเควีลูทีนนี่มันเป็นแคปซูลนะแม่เด้อ รับประทานอาหารเช้าแล้วก็กินแคปซูลนึง
3: ค่ะ
0: หลังอาหารเช้ายามมื้อแลงก่อนนอนก็กินอีกแคปซูลนึงเนี่ยก็คือง่ายๆก็กินยามมื้อเช้าเม็ดนึงหลังอาหารยามมื้อแลงก่อนนอนอีกเม็ดนึงนั่นเองเช้าเม็ดแลงเม็ดเด้อแม่กระปุกนึง30เม็ดสิกินได้15มื้อ3กระปุกกินได้เดือนครึ่งนั่นคือเควี
3: ลูทีนค่ะ
0: ส่วนน้ำสมุนไพรเควีโกอันนี้จำเป็นต้องได้กินตอนท้องว่างๆถ้าอยากเห็นผลไวได้ประสิทธิภาพสูงตื่นขึ้นยามมื้อเช้าหน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแถวบ่ต้องสีกินทันที่1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่าง่ายๆจังซี่ครับนั่นคือน้ำสมุนไพรเควีโกบัดนี้ยามมื้อแลงก่อนสินอนแม่ก็กินคือกันอีกรอบนึงก็คือ1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่าง่ายๆจังซี่ครับเอาไปอยู่ไปกินนะแม่เด้อมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีน
3: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: จ้า3กระปุก1290บาท
3: 3กระปุก1290บาทเท่านั้นค่ะ
0: มีปัญหาในมวลรวมของร่างกาย
3: น้ำสมุนไพรเควีโกค่ะ
0: เอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยอยากได้น้ำสมุนไพรเควีโก2ขวดมื้อนี
3: ้ในราคาเพียง1590บาทค่ะ
0: ของฝากของตอนให้พี่ไอ้น้องคือเอาเป็นกาแฟแฮปปี้ทีนอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสะดวกย่ำใดแม่โทรมากครับนะบ่สะดวกตอนนี้ก็บ่เป็นหยัง
3: ออกรายการไปแล้วก็ย่ำโทรได้คือเก่าเหมือนเดิมแล้วแม่
0: สำคัญที่สุดแม่อย่าลืมเบอร์ลูกเบอร์เต่าโทรหาหนุ่มนั่นไปหมดทั้งเบอร์นี่ทอนั่น
3: เบอร์9ไปเดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนมีปัญหาเรื่องงวดร่วมของร่างกายหน้าน้ำสมุนไพรเควีโกจะแม่จ้า

0: ุญบุญพันธ์ผีพันนองไปนะครับผมไปฟังต้นฉบับเลยนักร้องพระเนจรนั่นก็คือพนมนพพรครับพี่แม่ยังยอมนั่งเฝ้าต้นจับนักร้องให้เกียรติติดตามเราฟังรายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจฮักสุขภาพก็ไรยุ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้ครับแม่พี่น้องฟังอย่างสี่เสมอเสมอดอกตอนเวลานี้เขามีนัดกันในแม่เด้อเสมอเสมอนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านขอพ่อแม่แม่บ้านเฮาทุกพื้นที่ทั้งทางไกลและก็ทางไกลนะมีปัญหาเรื่องสายตานั่นฝากไว้น้ำเควีลูทีนขอบคุณพี่น้องทั้งจังหวัดเลยเมื่อกี้นี่ครับโทรมาตอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมห่วยนั่นว่าสันแม่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอยากได้ยูดอกเควีลูทีน3กระปุกมันเท่าไรก็เงื้อว่าสัน
1: ค่ะ1290บาทเท่านั้นค่ะ
0: มันสำคัญที่ผมก็เป็นคนชอบกินยากระใสจักหน่อยว่าสันห่วยเว้าตรงๆเด้อพอเด้อ
1: หน
0: ัก
1: ดื่มจักหน่อย
0: เนี่ยกันเว้าเรื่องยาต่างๆนี่ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตามถ้าไปกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปนี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันก็สิไปขายาตรงอื่นๆได้เบิดเลยแต่กับมันบ่เหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปานใด
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากฮักเจ้าของน่ะก็ให้ลดตรงนั้นลงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง
1: ถ้าเฮาฮักตัวเองเนาะค
0: ่
1: ะเฮาก็ต้องลดได้นะคะ
0: ช่วงเวลาปฏิบัติเจ้าของน่ะต้องมากินผลิตภัณฑ์ให้มันชัดเจนก่อน
1: ค่ะ
0: นะคันผลิตภัณฑ์ตัวใดที่มันกินคู่กันครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดนี่เพิ่นสิให้เอาไปดองเลยได้จังเสือสิเป็นตัวสิเป็นต้นนี่คันแนวจังซี่นี่อย่าไปกินกับอย่างอื่นสิบ่ได้ผลแต่คันดองใส่เครื่องดื่มแล้วก็แม่นเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะที่เป็นนักดื่มจักหน่อยเนาะค
0: ่
1: ะถ้าเอาผลิตภัณฑ์ไปยูไปกินจังซี่เนาะค่ะให้ลดจักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: บ่ว่าสิเป็นตัวใดก็ตาม
1: ตัวใดก็ตามแต่เน
0: า
1: ะค่ะ
0: นะคันต้องการจังซี่เห็นประสิทธิภาพไว้ดูแลเจ้าของ
1: และที่สำคัญเบิ่งแง่งเจ้าของนั่นแหละค่ะ
0: นั่นแหละครับ
1: ชีวิตเจ้าของเป็นชีวิตมีชีวิตเดียวละค่ะแม่เพราะฉะนั้นเฮ็ดจังได้ก็ได้ขอให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงแล้วก็ตลอดปลอดภัยกันละกันนะคะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ครับเจ้าของไว้ก็แล้วกันเนาะคันคุณพ่อคุณแม่บ่ดูแลเจ้าของนี่ห่วยบ่มีผู้ใดซอยใดๆก็มันต้องเริ่มที่ตัวเฮาก่อนเด่นทับแรกที่สุดครับน
1: ะ
0: เริ่มที่ตัวเฮาก่อนนะตัวเฮาบ่ฮักเจ้าของหรอกก็สิให้แต่ผู้อื่นฮักมันก็บ่ถูกปานใดเด
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ไปอยู่ไปกินเนาะค่ะถ้าเป็นนักดื่มให้เพล่าๆลงกันแล้วกันเน
0: า
1: ะค่ะเพื่อสุขภาพเจ้าของนั่นเองค่ะ
0: จ้ะ
1: เควีลูทีนตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะท่านผู้มีปัญหาเรื่องสายตาเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ครับตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนปลาเบื่ออย่าสะลืมเอาไปอยู่ไปกินกันนั่นบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้เลยนะ3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหมอนโทรมาโหลดบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงจ้ะนะ0811172358จ้ะ0811172358นี่กันมีปัญหาเรื่องสายตาได้มั้ยฮะเด้อนะฝากไว้นำวิธีกินกระบอกพี่บอกน้องย่ำเศร้ากินข้าวเศร้าเสร็จทับเรียบร้อยหลังอาหารเศร้า1แคปซูลครับย่ำมะแรงก่อนสินอนอีก1แคปซูลมื้อนึงกิน2เทื่อ2เวลาง่ายๆจังซี่ครับนะสำหรับเควีลูทีนอ้าวฝากพี่ฝากน้องนะประเภทตาบ่แก่งบ่ใสผับซ่อนผับเบือน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกก่อเนื้ออย่าจมว่าแต่เจ้าของเป็นจังซี่นะแม่ต้องใส่ใจดูแลเจ้าของนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ลูทีนมาถึง 70% บ่ได้แม่ส่งตรงจากประเทศออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดก็ถึง

0: 2358ย้ำว่าสร้างมือนี่ทุกผลิตภัณฑ์นะแม่สร้างมือนี่บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายนะครับรอด2 3หมื่นสินค้าหอนมือจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม่แต่บาท1สลึงเดียวนะครับฝากไปถึงบ่ถึงแม่นํานะมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตา
1: ค่ะ
0: นะครับบ่เข้าใจเรื่องหยังอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกันยาวๆหลังไมค์ก็ได้จ้ะแม
1: ่ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สิสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เดียวกันค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358จะ081117-2358โทรมาได้แม่เด้อนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนสั่งมือนี่3กระปุก 1,290 บาทผมมีของฝากตอนนอนหาให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่ามันเดิมบ่ว่าสิเป็นแว่นตาฝาถุงน้ำมันนวดเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนได้แม่เด้อ0811172358แต่กันพี่กันน้องมีปัญหาในมูลร่วมของร่างกายตื่นขึ้นยามมาเศร้านักตนนักโตนักแข็งนักขาบ่เบาเนื้อเบาชิงน้ำแข็งน้ำขานักอึ้งตึงคือจังไสเกือบบูดน
1: ี่
0: กลางคืนมันขึ้นนี่เจ็ดเทียแปดเทียลูกเหี่ยวกับบ่แจ้งนะครับมื่นไปเบิดเสียไปเบิดน้ำปลายมือไปเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าเป็นกดไหลย่อนนอนบ่รับกินข้าวกับบ่แซ่บนะเป็นกิโลมากังพังผืดคำมาแรงมาบีแข็งปั่นได้คันได้กันอยู่เรื่อยเป็นนิ้วจังนิ้วล็อกจังสิแม่ๆ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาไปกินได้เลยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ชีมีอาการดังกล่าวนี่ล่ะเอาไปยุไปกินกันได้เลยค่ะเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนาะค่ะสูงอายุสูงวัยขึ้นมาแล้วอีหยังก็เป็นไปเบิดแล้วค่ะแม่ดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีเป็นพิเศษจักหน่อยก็แล้วกันเนาะค่ะ
0: จะฝากไว้น้ำในก็แล้วกันน้ำสมุนไพรเควีโกครับ
1: ค่ะ
0: เควีโกน้ำทั้งตลาดก็มีขายขวด 1,400 จ้ะแม่2ขวดนี่ 2,800 บาทแต่สั่งกับนุ่มนั่นใบหม่อนมื้อนี้คุณบอกคุณแม่ซื้อขวดนึงผมแถมให้ขวดนึง
1: ค่ะ
0: นะซื้อขวดแถมขวดเลยได้ครับ
1: ในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นได้2ขวดไปเลยค่ะ
0: ครับบ่ฝาดเลยครับฟังบ่ผิดเอาโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนได้แม่น้ำสมุนไพรเควีโกครับ
1: เบอร์9ประเดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358วิธีกินวิธีใส่ก็ง่ายๆครับท้องว่างเท่าใดแห่งดีตื่นขึ้นยามมาเช้าหนาวต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขวบ่สีเด้อแม่เด้อกินทันทีเลย1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่าง่ายๆซ้ำนั่นครับจากนั้นก็ไปล้างหน้าล้างตาเสียบกันฮ้อนไว้นะจังมากินกาแฟผมแถมไปพร้อมนี่กาแฟนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้ฮอดเขาฮอดเก่าถึงกาแฟแฮปปี้เทียนพร้อมนะกินกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยเหลือสิไปสู่เวียกสู่งานจังใดกลับไปได้เลยบ่ต้องมากังวลย้ำมาแรงก่อนสินอนจังมากินอีกเทียนึงครับนะย้ำมาแรงก่อนสินอนกินอีกแก้วตวงนึงตามด้วยน้ำเปล่าง่ายๆซะหนิครับแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพรเควีโกซื้อขวดผมแถมใหม่อีก1ขวดซื้อ1ขวดแถมให้1ขวดอันอีพอทักใดน้อโทรมาก่อนหน้านี้นะครับนะฟังรายการอยู่บ่น
1: อค่ะแข้งขาอ่อนแรงเพิ่นว่านะคะทางหนองคายค่ะ
0: อ๋อแข้งขาอ่อนแรงเนาะพี่น้องทางหนองคาย
1: จ้ะ
0: นะครับ
1: มันบ่ได้เป็นกล้องค่ะมันเป็นขวดเด้อค่ะพ่อเด้อ
0: น้ำสมุนไพรมันเป็นขวดจ้ะฟังรายการอยู่คันพ่ออยากได้นะครับ2ขวดมื้อนี้ 1,590 บาทเอาไปกินเบิ่งเด้อพ่อเด้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะผู้โรคประจำตัวผู้สูงวัยนี่อยากให้กินอยู่
1: อยากเอาไปอยู่ไปกินเนาะ
0: ป่วยหลังการพักฟื้นจังซี่อยากให้อยู
1: ่ได้
0: กินอยู่ครับอยากให้พี่น้องได้เขาฮอดเขาถึงอยู่บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: 2ขวดมื้อนี้ในราคา 1,590 บาทผมแถมกาแฟแฮปปี้เทียนให้พี่น้องพร้อมอีก1ห่อนะอยากได้สายตรงมาแม่สะดวกย้ำใดพร้อมตอนใดโทรมานะเบาหวานกินได้ความดันกินได้น้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้า
1: เอาไปยุบไปกินกันได้เลยค่ะ
0: บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตได้ดีเยี่ยมสมุนไพรมากมายกว่า33ชนิดอันแน่นอยู่ในตรงนั้นน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้เนาะค่ะน้ำสมุนไพรเควีโกเนาะค่ะมื้อนี้2ขวดในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะอยากได้ซื้อสารกันเข้ามาได้เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: จ้ะ

0: ลืมโทรมานะครับ
1: พี่น้องแล้วไงจิตติต่ำเราฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพยุ่งแม่จ้านะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันทุกๆท่านพ่อพ่อแม่แม่บ้านเฮาเพราะงั้นขอบคุณไปให้แม่ทัญญานำทางจังหวัดมหาสารคามนะอีแม่ว่าตั้งไหนก่อสินค้าได้รับแล้ว
2: ได้รับแล้วสันพ่อแม่เร็วๆสันว่ากันไปว่ากันมามิดไปมิดไปค่ะ
1: จ้ะ
2: สงสัยโทรศัพท์พี่นุ่มนั่นน่ะค่ะ
1: เนาะนะครับ
2: ก็ยังคือเก่าอยู่ด้วยน่ะพ
1: ี่แหละนะครับอ้าวเมื่อกี้ดิเคยเห็นคุยอยู่พอดีผมแค่พิมพ์งานอยู่ครับผมก็เลยบ่ได้เว้านําเมื่อกี้ให้แม่จ้านะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันทุกๆท่านพ่อพ่อแม่ๆเด้ออยากได้หยังสื่อสารมานะครับสายตรงหาลูกหาเต้ามีหยังมาเว้าแม่จ้านะทักทายไปหาพี่หาน้องทั่วประเทศในตอนนี้ที่ให้เกียรติตามรับฟังอยู่บ่ว่าสิเป็นร้อยเอ็ดอุบลยโสนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับพี่น้องทั้งนะครับสกลนครมุกดาหารนครพนมนะครับพี่น้องทั้งหนองคายทั้งบึงกาฬพี่น้องทั้งจังหวัดเลยพี่น้องทั้งอุดรธานีพี่น้องทั้งขอนแก่นพี่น้องทั้งนครราชสีมานะส่วนทางใดอีกแน่นอนที่บ่ได้เคยเอ่ยหานะครับ
2: หลายหม่องหลายพื้นที
1: ่คิดฮอดคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศอยู่ตอนนี้นะครับ
2: สุรินทร์ศรีสะเกษเอาไป
1: จ้ะว่ามาไปเบิดแล้วครับนะว่าไปเบิดแล้วนะครับเอาเป็นน้ำลายคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่ทุกหม่องทุกพื้นที่นะแม่เด้อนะครับโดยความมักความคิดฮอดคิดถึงนั่นมาแต่ละมือแต่ละเว้นเก่าตะเลืองสุขภาพนี่เรามาฝากตอนนอนหาอยากเห็นพี่น้องบ้านเฮาโดยเฉพาะแฟนเพลงรายการของนุ่มนั่นใบมอนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของลูกของเต่าผมก็อยากเห็นสุขภาพดีทุกๆท่านระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินง่ายถ้าอยากฝากชาไทยไว้นำอันชาไทยนี่เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องบ้านเฮาเช้านะครับไทยโดยเฉพาะเลยนะครับกาแฟก็เฮ็ดมาได้แม่กาแฟนี่เป็นกาแฟเควีเป็นกาแฟเกี่ยวกับเรื่องตานะครับฝากกับพี่กำนองไว้นำนะมีปัญหาเรื่องเนี่ยตาอยากได้กาแฟไปยูไปกินผมก
2: ็
1: มีกาแฟเควีอยู่ครับแม
2: ่
1: ให้ลูทินมาถึง 10% เลยทีเดียวนะครับกล่องนึง390บาทครับแม่มี15ซอง
2: กินได้15มื้อค่ะ
1: จ้ะนะครับ
2: 3กล่องในราคาเพียง 1,000 บาทค่ะ
1: นะครับส่วนชาไทยคือกันครับชาไทยกินง่ายถ้ายากระบบครับไทยบ่ค่อยดีท้องผูกดูเอาไปยูไปกินกันแม่อันนี้กล่องนึงก็390คือกันมี15ซองเลยแม่
2: ค่ะ3กล่องในราคา 1,000 บาทเท่ากันกับกาแฟเนาะค่ะ
1: กันกับกาแฟก็ได้เอากาแฟ2กล่องเอาชาไทยกล่องนึงยังสิก็ได้จ้ะแม่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับชาไทยนี่กินมือเว้นมือก็ได้กันมันระบบกับไทยปกติแล้ว
2: ค่ะ
1: นะคันกินซื้อมือระบบกับไทยมันก็ดีพอนั่นแหละแม่แต่ว่าพูดถึงว่านะครับคันมันสุขภาพปกติแล้วปกติคนเฮานี่ผมบ่แนะนําได้แม่ผู้ท้องผูกดูๆจะไปซื้อยาไทยน้ําตลาดมากินกินดูๆแบบต่อเนื่องดูๆเขาเป็นแบบนั้นมันเจอในลำไส้เขาบางมันมีผลระยะยาวกับเขาขันยาระบบขับถ่ายผมเลยแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่กินสมุนไพรเนี่ยครับมันเป็นชาไทย
2: ค่ะ
1: นะมันเป็นสมุนไพรอยู่ในหันคุณพ่อคุณแม่กินได้สุขภาพไปนำ
2: ค่ะบ่มีผลทางเคียงใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแม่
1: บ่เมื่อยบ่ล้าผู้เฒ่าผู้แก่กินได้ก็มันทายแห้งที่นั่นบ่ล้านะครับปกตินี่เองแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่
2: จังสิแม่ค่ะมันทำให้ระบบกับทายเฮาปกติแม่ค่ะแม่
1: ครับขึ้นสู่สภาพว่าปกติปกติหลักวัฏจักรร่างกายคนเฮานี่แม่แต่ละมือนี่มันต้องขับทายของเสียออก
2: แม่นค่ะ
1: ย่ามาเซาของใหม่เขานะครับของเก่ามันก็ต้องออกครับแม่ตื่นขึ้นย่ามาเซาก็ต้องออกของเก่าน่ะนะมันจะหมุนเวียนกันจังสิได้แม่ไม่เขาเก่าออกไม่เขาเก่าออกระบบมันต่อท้องหมุนเวียนจังสิร่างกายแต่คันมีแต่เขาไปอย่างเดียวบ่ออกปัญหาเกิดเลยแม่ท้องผูกแน่นะครับซุ่มเสียงกับการที่สิเป็นฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยนะครับโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ตามมาแม่จ๋าเพราะฉะนั้นเอาเบื้องแง่กับของระบบครับไทยว่าค่อยดีกินง่ายถ้าอยากฝากแค่ไทยไว้พร้อมนะกล่องนึง390 3กล่อง 1,000 คะกันกับกาแฟได้กาแฟกับกล่องนึง390 3กล่อง 1,000 คือกันจ้ะแม่จ๋าโทรหานุ่มนั่นไปหมดโลดนะครับอยากได้หยังบ่เข้าใจเรื่องหยังอยากปรึกษาหารือโทรมาจ้ะแม่เบอร์เดียวกันทุกผลิตภัณฑ์ทุกตัวโทรหาเบอร์นี้เลยสิสอบถามรายละเอียดกับเบอร์นี้แหละจ้ะ
2: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
1: 2358จ้ะแม่จ๋าโทรมาโหลดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงฝากไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้รักสุขภาพเจ้าของนำสมุนไพรชีวิตกลัวผมอยากให้ยุให้กินแห้งอีแม่โดยเฉพาะผู้สูงวัยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ที่มีอายุนะครับน้อยนุ่งกุมารก็กินได้เด้เพราะแม่นผู้เฒ่ายังเดียวแม่แต่ว่าผมมุ่งเน้นไปผู้สูงวัยก็เพราะว่า ผู้สูงวัยนี
2: ่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง
1: ประจำตัวหลายอย่างครับ
2: ค่ะสามารถเอาไปยุไปกินได้คือกันค่ะ
1: ครับมันสะสมมาโดนมานานมันเหตุไหนร่างกายเขาเสื่อมถอยตามกาลเวลาจำเป็นต้องได้บูทจำเป็นต้องได้ดูแลซ่อมแซมมันเกิดมา
2: ค่ะ
1: เคลื่อนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรแม่ใส่ไปโดนๆมิตรใส่ใส่ใส่นะมันเจ้าสิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามว่าละยุกตามได้หอดย่ำมามันก็สุดส้มมันก็ซึกล้อไปเนาะเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็คือกันแต่ตัวใดมันบดีเขาของมีอะไรเปลี่ยนได้ไหมถอดทิมยนต์เขาไปขายสังกิโลหุ่นนะครับอันนั้นคืออะไรได้ได้ไหมเครื่องจักรเครื่องยนต์แต่ร่างกายคนมันผลบ่เป็นนักสั่นได้แม่บ่เนี่ยขันสุดส้มเรามีแต่สิสุดไปหนาพอถอยขันพอสอมไว้นะแม่
2: ค่ะ
1: มีแต่มันสินักหนาไปพอถอยขันเป็นหน่อยก็แก้ไขไว้ฟื้นฟูได้เร็วแต่ขันเป็นหลายๆยากแก้การแก้ไขไส้ค่าใช้จ่ายก็สูงระยะเวลาในการดูแลรักษาก็มากขึ้นโดนขึ้นแล้ววันนี้ก็ยังบ่มั่นใจว่าเมื่อดูแลไปถึงตรงนั้นมันสิตอบโจทย์มันสิกลับขึ้นมาอยู่ในสภาพเดิมใดซ้ําใดก็ยังบ่ฮู้คือกันเพราะฉะนั้นย่าให้มือนั้นมาฮอดแต่แม่อย่าปล่อยมันเป็นหลายมันสิยากแก้การแก้ไขเงินทองของเขาเป็นของนอกกายบ่ตายเฮาหาเอาใหม่ถามมาหายากบ่ยากครับแต่ในขณะเดียวกันร่างกายเฮาต้องแข็งแรงต้องอยู่ดีมีแห้งไว้ก่อนเด้
2: ค่ะ
1: นะครับคันบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยแล้วนะครับ อยู่ดีมีแห้งมาๆแม่ๆไปจังซี่มันก็มีความสุขไปตามอัตภาพแต่แม่จ๋าแม่นบ่ได้ไปรับจ้างรับใบย่างหน่อยๆก็บ่เป็นภาระของผู้ใดคนเฮามันบ่มีหยังหลายได้กันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทํางานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนของโลหิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆจังซั่นนี่คือสาเหตุที่ผมบอกคุณพ่อคุณแม่กินน้ําสมุนไพรคิวิโกตอนท้องว่างๆเป็นหยังจังกินตอนท้องว่างแม่ฮู้บ่ยามมื้อเช้าท้องเฮาว่างบ่ทันได้กินหยังเข้าไปนี่กินน้ําสมุนไพรคิวิโกเข้าไปตามด้วยน้ําเปล่าปั๊บมันสิเข้าไปในร่างกายทันทีเลยตรงใดที่มันมีปัญหาสมมุติว่ามันมีของเสียตกค้างอยู่ในร่างกายเฮา
2: ค่ะ
1: นะครับมีสารผิดสารตกค้างอยู่ในร่างกายมันก็สิไปดีท่อออกไปครับของเสียออกจากร่างกาย
2: นั่นล่ะค่ะ
1: แล้วมันก็สิไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมอวัยวะส่วนใดที่มันทํางานบกพร่อง
2: ที่มันสึกหรอ
1: ที่มันสึกหรอมันก็สิเข้าไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมตรงนั้นมือละเล็กมือละน้อยไป
2: ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่กินแบบต่อเนื่องที่นี่มันก็สิฟื้นฟูขึ้นได้เรื่อยๆในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็สิสามารถกลับขึ้นมาใส่ชีวิตได้คือเก่าเป็นปกติได้ใส่ชีวิตอยู่กับคนที่เจ้าของหักได้อีกโดนแสนโดนนั่นแสนนั่นฝากไว้นำมีปัญหาในมวลร่วมร่างกายน้ำสมุนไพร
2: เควิโกค่ะ
1: ครับอย่าจมว่าแต่เจ้าของมือให้จมว่าเจ้าของลายย่ามาเศร้านักตนนักตัวบ่อยากลุกเด้มันปวดไปเบิดเด้น้ำตนน้ำตัวนี่บ่อยากลุกเด้นำมาเก็บกระดูกกระเดี่ยวไปทั่วเถอะวันไปรับจังลกกาเบิดมือกับบ่ปานกลมๆเงยๆเบิดมือกับบ่ปวดปานี่แอวคือมันสิปวดออกจากกันในแม่นั่น
2: ค่ะ
1: นี่ปัญหาเรานี่นะแม่เจ้าอย่านิ่งนอนใจแต่ครับพันละคนก็จมว่าจะของนักตนนักตัวแล้วว่าแล้วเป็นมึนเป็นเสียไปเบิด
2: ปกติสิเป็นมึนชาตามแข้งตามขาอยู่แล้วผู้เฒ่าเนาะจังจังหม่อนจังซี่ก็มีคือกันพี่นมนั่นบางทางบางที่นะคะขับรถขับล่าไปจังซี่ก็มีการมึนน้ำแข็งน้ำขาก็มีคือกันแต่ว่าเฮาต้องเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของให้ดีเป็นพิเศษจักหน่อยเน
1: า
2: ะค่ะ
1: บ่จำเป็นต้องเป็นอายุหลายได้แม่น้อยนุ่มมาก
2: บ่จำเป็นเลยค่ะ
1: มีโอกาสเป็นได้ทอๆกันคนหนุ่มคนสาวหรือว่าแม่กระทั่งผู้สูงวัยก็มีโอกาสจะเป็นเด่นอุ่นได้เพราะๆเหมือนกันแต่มันมีแต่อยู่ได้แม่คันคนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนร่างกายแข็งแรงอยู่มันสิฟื้นฟูได้เร็วกว่าผู้เฒ่าเท่านั้นเอง
2: ค่ะ
1: มันสิสามารถกอบกู้กลับขึ้นมาได้เร็วกว่าไวกว่าเพราะฉะนั้นแม่จ๊ะนั่นถึงเน้นย้ำเลยว่าหัวผิดปกติฝ่าผิดปัวเบิ่งแย่งจากของตนเนิ่นอย่าปล่อยมันเป็นหลายมันสิยากแก้การแก้ไขไปพบแพทย์พบหมอกลับมาอีกหนึ่งทางเลือกนั่นฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพร
2: เควิโกค่ะ
1: ซื้อขวดนึงผมแถมขวดนึงมื้อนี้แม่ปกติขวดละ 1,400 ครับ2ขวดก็ 2,800 มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่เอาไปเลยแบบสบายกระเป๋าครับจาก 2,800 ใจเพียง
2: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ของฝากของตอนได้พร้อมผมให้กาแฟแฮปปี้เทนไปน้ำห่อหนึ่งโทรหานุ่มนั่นไปหมอนเบอร์นี่จ้ะแม่จ้า
2: เบอร์9ไปเดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
1: 2358มีปัญหามวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาอันนี้เรื่องใหญ่อีกที่กันล่ะนี่ก็ได
2: ้ค่ะ
1: ตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
2: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเป็นต่อต่างๆเนาะค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าผ่านการล็อกต่อมาแล้วค่ะ
1: เนี่ยนิ่งนอนใจเฝ้าไปพบแพทย์พบหมอย่างเร็วได้แม่ได้เจ้าอย่าปล่อยมันเป็นหลายแท้ๆนี่ตานี่คันมันบอดหรือมันมืดมันมิดมาแล้วอันตราย
2: ค่ะอย่าปล่อยผ่านเป็นเด็ดขาดค่ะ
1: เฝ้าปิ่นปัวเบิ่งแย่งเจ้าของไปหาแพทย์หาหมอกลับมาบ้านก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของหมออย่าง
2: ยิ่งเคร่งครัดเลยค่ะ
1: มีวินัยกับเจ้าของอีกหนึ่งทั้งเลือกนะนั่นอยากฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวเลือกอีกน้ําแน่นั่นก็คือเควีรูทีนจ้ะแม่จ๋าเควีรูทีนนะครับผู้ที่มีปัญหาจังที่เว้ามาข้างบนเมื่อกี้เนี่ยเอาไปอยู่ไปกินกันเบิ่งเด้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากออสเตรเลียอีแม ส่งตรงถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก้อนหม่องอื่น
2: เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางนะคะเก
1: ี่
2: ยวกับเรื่องดวงตาสายตาเท่านั้นค่ะ
1: ย้ําว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางนะว่าเกี่ยวกับตาเท่านั้นเด้อแม่เด้อ
2: ค่ะ
1: นะอย่างอื่นบ่เกี่ยวกันอย่างอื่นต้องไปผลิตภัณฑ์ตัวอื่นครับอ
2: ัน
1: นี้ตาล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเกี่ยวปนครับให้รู้ทินมาถึง 70% นะครับ3กระปุกมื้อนี้ขึ้นกําไรกับพี่กับน้องคุณพ่อคุณแม่ปกติกระปุก1593กระปุก1770 บาท
2: แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าฮอดเข้าถึงในราคาแสนประหยัดเลยค่ะเพียง1290 บาทได้ถึง3กระปุกไปเลยค่ะ
1: บ่ฝันเลยครับฟังบ่ผิดตาแม่1290 บาทสํานันยังบ่พอของฝากตอนนอนหาผมให้พี่ให้น้องคือเก่าเหมือนเดิมเลือกได้1ชิ้นบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน่ะมานวดนะโทรหาน้องนั่นไปมันอันที่บ่ได้เลือกนี่ก็คือเบอร์เด้อแม่เด้อเบอร์นี่บ่ต้องเลือกได้จําไว้บ่ว่าสิโทรยามใดกลางเว้นกลางคืนเบอร์เดียวกัน
2: ติ ดคือเก่าแม่
1: เบอร์เดียวกันเบอร์นี่เท่านั้น
2: เบอร์นี่นะคะสั่งยามใดได้ยามนั้นค่ะแม่เบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
1: 2358จะ081อัน1 1 7 2 3

0: ย่าลืมโทรมานะครับ
1: เด็กกับกอไผ่กำลังออกหนอดอกจอลอกำลังจะบัดไอ้ดอกจอลอเนี่ยมันคือดอกยังไงแม
2: ่พี่นุ่มนั่น
1: ไอ้กอไผ่นี่กับพ่อหูอยู่ดอกว่าน้อไม่นี่เนาะดอกจอลอผู้ใดหูได้โทรมาบอกนุ่มนั่นได้เป็นยัง
2: ขอลองเด้อพี่นุ่มนั่นอย่าลองถอดเพลงอ่ะนะ
1: บ่แม่นอัน
2: เป็นนักจัดรายการน่ะดีที่สุดเหรอพี่นุ่มนั่นเสียงก็บ่ดีนะ
1: บ่ได้ว่าดอกอันสงสัยเนื้อหาของเพลง
2: จอลอดอกจอลอ
1: ดอกจอลอกำลังจะบัดมันเป็นอีหยังดอกจอลอ
2: ดอกจอล
1: อในกับเพื่อนได้ยินได้เด็ดดอกจอลอกในกับ
2: สมัยเก่าคงสิมีอยู่ดอกมั้ง
1: จังว่าในกับ
2: เพิ่นถึงลองเป็นเพลงใด
1: ดอกจอลอกบ่แม่นได้พังผักเหนือเพิ่นเอิ้นบ้านเฮา
2: อาจจะบ่คือกันเอิ้นบ่คือกัน
1: คือยังดอกปีบจังซี่แล้วภาษาไทยเอิ้นบ้านเฮาก็เอิ้นต้นดอกกันพองจังซี่แม่นาง
2: ดอกแม่นอันเดียวกันบ
1: ่ในกับจังสมมติว่าจังต้นอีหยังน่ะฮะต้นคูนจังซี่ในกับเพิ่นก็เอิ้น
2: กับดอกคูนคือเก่าตัว
1: บ่แม่นเด้อต้นราชพฤกษ์บ่แม่นติได้กับดอกไม
2: ้อันนั้นต้นจันทร์แม่นบ
1: ่บ่ต้นจันทร์ก็คือต้นจันทร์ดอกน้องได้กับเพิ่นเอิ้นต้นราชพฤกษ์บ่ได้กับผมก็บ่มั่นใจนะนะเอาว่าเป็นว่าแต่ว่ามันบ่แม่นต้นคูนต้นคูนนี่คือภาษาบ้านเฮาเอิ้นจริงๆนะดอกไม้มันก็เอิ้นตามมันมีสื่อหลายๆอย่างผู้ใดฮู้ในรายละเอียดโทรมาเว้าสู่ฟังนี่เด้อแม่เด้อลูกเต่าเกิดใหม่ยายรุ่นบ่ได้จักทั้งเบิดนะเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกๆท่านผู้รักสุขภาพทุกคนมีปัญหาเรื่องสายตาเควีรู้ที่น่ะไปอยู่ไปกินกันมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนําสมุนไพรเควีโกอยากได้กาแฟเควีอยากได้ชาไทยไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายกินง่ายใต้คองต้องชาไทยนะครับค่ากันได้ครับกาแฟกับชาไทยนี่นะครับ
2: ค่ะ
1: นะบวกกันจะให้เกิน3ชิ้นราคา 1,000 บาททวนฟรีการจัดส่งทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ทุกตัวสั่งมือนี่บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอด 2-3 หมื่นสินค้าฮอดมือจังจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ฝากไปนําอีกแน่ตัวนึงพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาเป็นหลายเด้หมอลักกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าหลันอีมาโลดโกด7ลูกกะโอยนางกะโอยคันจิกวยอดากขึ้นก่อนจ้องถึงแต่กลางวันลงมหาลัยทวงลงไปฮอดบักแอวดึงลงไปฮอดอันตานกเอี้ยงพุ่นแม่
2: ๆค่ะ
1: ตึงไปเมิดเอี่ยวตัวจังซี่งวกไปทางใดจังซี่ก็ต้องได้เอี่ยวทั้งตัวเลยเป็นคือข้อตกหมันแม่ๆแข็งกระเด้งจังแน่นอนจังซี่โอ้ยหลังแกนแข็งกระเด้ว่ามันแป้นปีกก็ยังว่าสินอนไงแต่เลยเทียต้องแข็งก่อนจะค่อยปีดมานอนไงได้มันคําลังงางอยู
2: ่
1: หล
2: ัง
1: เป็นจังซั่นตาแม่เอ้าเจอจังซี่หมอนรองกระดูกทับเส้นนุกอันตรายเด้แม่
2: แม่นค่ะ
1: นะอันตรายเด้หมอนรองกระดูกทับเส้นนี่ครับมันไป
2: ทับตัดอย่างเดียวได้ค่ะ
1: ถ้ามันไปกดเส้นประสาทอีหลีนี่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เด้
2: อันตราย
1: ได้มีโอกาสได้นั่งรถฟรีขี่รถเช็นได้ง่ายๆเด้คันไปหาหมอเพิ่นก็สิมีตั้งแต่สิบอกให้ผ่าตัดแล้วแต
2: ่คันเฮาต้องผ่า
1: จากแต่คันเฮาสูงไว้แล้วผมก็บ่แนะนําปานใดแม่เรื่องการผ่าตัดนะเพราะว่ามัน1นะผู้สูงไว้ต้องมาดูแลเรื่องบาดเรื่องแผลที่ผ่าตัดมา
2: แล้วก็บ่แห้งบ่ค่อยมีปานใดเน
1: า
2: ะ
1: บ่ค่อยมีผ่าตัดสิมันก็เสียเลือดเสียเนื้ออยู่นะครับแล้วก็นะบอกหลังกันแน่ฉีดวันยาทะนั่งเนี่ยผู้เฒ่าผู้สูงไว้สิซุ่มเสียงกับแม่ผมก็เลยว่านะครับกันอยู่ดีมีแห้งมีผลิตภัณฑ์ตัวใดที่มันตอบโจทย์หรือว่าฟังเพิ่นก็เว้ามาตัวใดนอนที่มันพอแก่
2: ลองกินลองเบิ่ง
1: แก่ได้ลองเอามาแก้ไขเบิ่งแม่นะจะดีกว่าสิมีผลระยะยาวดีกว่าการผ่าตัดนะแต่ว่าเรื่องผ่าตัดมันก็ดีไปอีกแบบนึงแต่ว่าผมมองเรื่อง
2: ถึงที่สุดซะก่อนนะ
1: ผู้สูงวัยบ่อยากให้เฮ็ดตรงนั้นนะครับเอาฝากไว้นํามื้อนี้ผมมีสมุนไพร3แผ่นดินมาฝากตอนหนาคนพ่อคนแม่คันเว้าเรื่องตรงนี้ก็ได้สมุนไพร3แผ่นดินจังได๋จังได๋เอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินแม่ฮู้บ่ใส่สมุนไพรจาก3ประเทศน้ำกันแม่ๆ
2: ค่ะ
1: มาร่วมอัดแน่นตรงอยู่ในนี่บ่ว่าสิกินของไทยของจีนของอินเดีย
2: 3ประเทศเลยค่ะ
1: มาร่วมอัดแน่นอยู่ตรงนี้ซื้อมันจริงๆซื้อทั้งการแพทย์หรือซื้อทั้งเป็นตัวยาแท้ๆนี่มันซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บได้แม่เด้อ
2: เป็นซื้อของผลิตภัณฑ์นะคะ
1: จ้ะนะแฮปปี้เทนเฮิร์บครับนะสมุนไพร3แผ่นดินนี่เป็นซื้อบ้านเฮาเอิ้นกัน
2: ค่ะ
1: ที่จริงมันก็คืออันเดียวกันบ่ว่าสิเป็นสมุนไพร3แผ่นดิน
2: แฮปปี้เทน
1: แฮปปี้เทนเฮือบแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สะดวกเอิ้นแต่คันนุ่มนั่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันง่ายๆก็เอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินนี่แล้วแม
2: ่ค่ะ
1: แต่กับแม่มันเข้าใจกันง่ายนะเอา3แผ่นดินมาให้ในเด้อว่าสิราคาเดิมเป็นจังได๋นั่นโอ้ย3แผ่นดินก็ราคาคือกันกับอันนั้น
2: เควี
1: ร
2: ู
1: ท
2: ี
1: น
2: ท
1: แม่
2: ค่ะกระปุก1 590บาท3กระปุก 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: วิธีกินก็คือกันได้แม่วิธีกินก็ได้นะ ยามมาเศร้ากินเขาง่ายเสร็จรับเรียบร้อยแล้วประทานอาหารเศร้าเสร็จแล้วกิน
2: 2แคปซูลค่ะ
1: จ้ะ
2: เทเดียวเท่านั้นได้
1: แต
2: ่
1: ว่ามันกินเทเดียวนะมันง่ายอย่างนึงก็คือกินเทเดียวแล้วด้วย
2: ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์3แผ่นดินเนาะค่ะสมุนไพร3แผ่นดินหรือว่าแฮปปี้ทินเฮิร์บเนาะค่ะกิน2เม็ดเท่านั้นหลังอาหารแค่นั้นกินครั้งเดียวเด้อค่ะแม่กินเวลาเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ไปลุยเวียกลุยงานได้กุนๆเลยบ่ต้องมากังวลนําบ่ต้องมาขึ้นยาก
2: ค่ะ
1: นะผมก็สิแถมอันนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ผมได้แฮปปี้ทันออยนะครับ
2: แฮปปี้ไนท์ออยนี่กินหลังอาหารตอนแรกก็ได้พี่นมนั่นให้มันแยกกันดีกว่าตอนนอนดีกว่าเนาะ
1: กินก็นอนกับเวลาที่คุณบอกคุณแม่ปวดดีกว่าน
2: ั่นล่ะค่ะ
1: ปวดตอนใดก็กินดีกว่า
2: แ
1: ม่นะครับแฮปปี้ไนท์ออยนี่ผมแถมไปเลยโอ้ย890บาทพอดี
2: ขวดนึงของแถมขวดนี้นี่890บาทได้ค่ะแม่
1: ตัวนี้บ่ธรรมดาได้แม่อ
2: ยากให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปกินลองเบิ่งซื่อๆเน
1: า
2: ะค่ะ
1: มันเป็นซอฟเกลนะครับซอฟเกลได้ตัวนี้นะครับเป็นเกลใสๆคืออย่างน้ำมันตับปลานี่นะผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาอีแม่ผมอยากให้เจ้าเอาไปกินเบิ่ง
2: เป็นผลิตภัณฑ์ตรงใหม่เนาะค่ะสำหรับเรื่องเจ็บเรื่องปวดคือกันค่ะ
1: เก็บปวดน้ำใดเอาไปยูไปกินหลดได้เลยเทละ2แคปซูลก็ได้ครับนะหรือสิกินก้อนนั่นมือละ2แคปซูลจังซี่ก็ได้เอาสะดวกคุณพ่อคุณแม่ว่าตามสะดวกเลย
2: ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ่ว่าจะเป็นแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือว่าสมุนไพร3แผ่นดินตัวเดียวกันค่ะ3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะเฮายังแถมแฮปปี้ไนออยล์ให้คุณพ่อคุณแม่นําอีก1กระปุกเน
1: า
2: ะค่ะ
1: ครับอยากได้ก็สายตรงหาลุงหาเต้าเบอร์เดียวกันกับกาแฟ KV เบอร์เดียวกับชาไทยเบอร์เดียวกับน้ําสมุนไพร KV โกแล้วก็ KV ลูทินจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ต้องกังวลนะแม่เด้อซื้อผลิตภัณฑ์มันอาจจะซื้อยาว
2: ค่ะ
1: ซื้ออาจจะสับสนกันไกลเคียงกันเอาเป็นนั้นว่าอีพ่ออีแม่เว้าภาษาถิ่นบ้านเฮาเข้ามาใจ
2: ว่ากันตรงๆให้เข้า
1: ใจกันเลยนั่นเอายาตาไม้แม่เนี่ยว่าจังซี่เด้ออันนี้ผมสอนเขาเว้าให้อีแม่ซื้อเด้อครับเอายาตาไม้แม่เนี่ยผมก็สิเข้าใจเลยมันคือ KV รู้ที่นึงสินะแม
2: ่
1: นะครับนั่นนะครับ
2: อัน3แผ่นดิน
1: เอาอัน3แผ่นดินไม้แม่นี่ผมก็เข้าใจแล้วที่มันคือแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือบ่ซั่นก็มอนลอกกระดูกทับเส้นนี่นะนั่นว่าจังซี่ก็ได้ครับ
2: เฮาสิเข้าใจเลยค่ะ
1: ผมเข้าใจเลยหรือคนบอกคนแม่อันว่าโอ้ยมันมึนซ่านําไปมือไปเท่านักตนนักตัวได้นั่นอันนี้ผมก็สิเข้าใจ
2: ว่
1: าน้ําสมุนไพรคิวิโกอยากได้หยังก็ตามโทรมาแล้วมาเว้าอาการไปฟังทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหา
2: ได้รับการแก้ไขแน่นอนค่ะ
1: โทรมาเบอร์นี้จ้ะแม่จ้า
2: เบอร์9ประเดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
1: 2358จะหมุนขึ้นไปใส่ได้แม่ในช่วงพักเบรกนี่อยากได้ยังกูซื้อสารนั่นลูกก็เต่าได้ตลอดเวลาผมจะให้พี่น้องฟังเพลงแก๊กเพลงหนึ่งแล้วก็ขึ้นเวลาให้สถานีในช่วงที่พักเบรกอยู่นี่คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อสันกับลูกกับเต่าได้ตลอดโทรมาเลยครับ0811172358 0811172358อย่าหมุนขึ้นไปใส่ได้แม่ชั่วโมงหน้าผู้มักสวยมักงามนั่นมีสอยมาฝากพี่ฝากน้องป้อมเดี๋ยวจักหน่อยกลับมาจ้า
2: สักครู่ค่ะ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชูแนวคิดให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเดินหน้าลดขั้นตอนติดโซล่ารูฟท็อปเหลือขออนุญาตจุดเดียวนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ว่ารัฐบาลมีแนวทางที่ต้องการผลักดันให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้โดยเฉพาะการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปพร้อมปรับมุมมองให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเอกนัทกล่าวว่าปัญหาราคาไฟฟ้าและต้นทุนพลังงานแพงส่วนหนึ่งมาจากการที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งหรือปัญหาด้านการขนส่งก็ส่งผลกระทบให้ของแพงดังนั้นแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเองมากขึ้นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะแสงแดดมีอยู่ทุกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานกรมป่าไม้เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเนื่องจากผู้แทนสหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัดได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ช่วยแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ร้องเห็นว่าพื้นที่บางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรมและควรพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายนั้นในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลการสำรวจรังวัดแต่ยังมีขั้นตอนที่ต้องประสานกับกรมป่าไม้จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปเพื่อไม่ให้ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
9: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด ใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวด
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
10: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้ามังกรจิมงคลตองหาตาพนารินนะคะดอกรักมาพบเจอคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะเวลาเดิมของเฮา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีผลงานเพลงลูกทุ่งมวลๆเอามาฝากล่ะค่ะผู้สนับสนุนรายการของเฮาที่อยู่น้ำกันตลอด1ชั่วโมงนะคะนั่นก็คือหน้ามังกรจิมงคลตองหาตาพนารินนะคะคืนความสดชื่นแล้วก็บำรุงกำลังให้ร่างกายด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาของเฮานะคะตัวซอยธรรมชาติที่ผสมสมุนไพรเข้มข้น24ชนิดนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการความกระปี้กระเป๋านะคะหรือว่าคนที่นอนหน่อยนะคะร่างกายอ่อนล้าเด้อนะคะนี่ล่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานี่แหละนะคะตัวช่วยในการฟื้นฟูพลังชีวิตนะคะในทุกๆมือนะคะเฮ็ดให้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสดใสนะคะนี่คือผู้สนับสนุนรายการที่จะอยู่น้ำกันตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้แหละนะคะกับช่วงบ๊ายบายจังสี่ค่ะผลงานเพลงที่จะส่งไปเป็นกำลังใจคุณค่ะมากมายหลายงานเพลงเหลือเกินมือนี่นะคะคัดสรรมาโดยตรงเลยนะคะหนึ่งงานเพลงที่ทักทายกันไปเนาะที่ดาเล่าศรีวิไลค่ะสาวหน่อยนะคะจากทางพุ่นละฟังโค้งทางสปป.ลาวพุ่นละนะคะเพิ่นก็ได้ข้ามโค้งคือซื้อเพลงเลยนะคะได้ค่ะมาสู่ฟังไทยนะคะเพื่อที่จะมาเป็นนักร้องตัวน้อยๆนะคะโดยการปลุกปั้นของคุณภูศิวิไลนะคะนักร้องดังของเรานี่แหละนะคะก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ดอกรักนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ฟังกันมวลๆในช่วงนี้ค่ะ

0: ล่ะค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเฮานี่นะคะเอามาฝากกันกับนามังคุดติมงคลตองหาตราพนารินนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะ3ขวด900บาทเฉพาะช่วงโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไปซื้อหม่องอื่นนี่นะคะขวดหนึ่ง1ขวดนะคะเพิ่นขายในราคาขวดละ330บาทนะคะแต่ว่าถ้าโทรมาซื้อกับดอกรักนะคะโทรมาช่วงนี้นะคะ3ขวด900บาทบ่แม่นช่วงนี้โทรได้ทุกช่วงเลยนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162เด้อค่ะ0952929162บ่เพียงแต่ช่วงนี้นะคะโทรได้ตลอดเลยว่าแต่คุณผู้ฟังเนี่ยต้องการนำมังคุดจิตมงคลตองหาตราพนารินของเฮาไปซอยดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะสามารถที่จะโทรไปสั่งซื้อกับเพิ่นได้เลยนะคะที่ฝ่ายขายของเฮานะคะโดยคุณนิ้วนั่นเองนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะย้ำอีกเถื่อนเนาะ0952929162นะคะ0952929162ค่ะนี่ฝากผู้สนับสนุนรายการของเฮาเอาไว้เลยแหละนะคะสำหรับนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: อย่าลืมนะคะสนอกสนใจสามารถที่จะโทรได้เลย0952929162นะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆมือในทุกๆวันของคุณผู้ฟังค่ะ

ั้นจะสอนนุชวีระวันนะคะไม่ลาสุดเลยอกหักสงทางนะคะงั้นเป็นเพราะจากรายการนามังคุจิมังคนต้องหาตราพระนารินนะคะอย่าลืมนะคะอยากจะละขาดจากอาการมือเท้าชานอนบนลับนะคะหรือว่าจะเป็นการลดน้ำตาลในเลือดนะคะและกะซิซอยหายเบาหวานลดลงเนี่ยนะคะก็นึกถึงนามังคุจิมังคนต้องหาตราพระนารินของเฮาเอาไปซอยบำรุงสายตาสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสิเป็นต่อเนื้อต่อล่มต่อกระจกนะคะหรือว่าจะเป็นตาที่แพ้แสงมันมองบ่ชัดบ่เจนเนี่ยนะคะก็เอาไปบำรุงกันค่ะบำรุงสมองนะคะบำรุงสุขภาพในว่าตลอดหัวจรดเท้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนามังคุดจิตมงคลต่องหาตราพานารินของเฮานะคะลดอาการอักเสบของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆตามมาค่ะสิเข้าไปซอยปรับสมดุลร่างกายของคุณนะคะเฮ็ดให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นค่ะฝากเอาไว้เนาะนี่คือผู้สนับสนุนร่างกายผู้สนับสนุนรายการของเฮานะคะอีกคนที่คิดฮอดค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงจากสาวตายอรทัยส่งความสุขไปถึงแฟนๆรายการทุกท่านค่ะ

0: ายหักนะคะเพลงนี้ฝากไปถึงน้องๆ นักศึกษาทุกคนเลยนะคะชีวิตในวัยเรียนนะคะอยากสิบอกว่าเป็นช่วงที่เฮากำลังค้นหาเจ้าของเด้นะคะถ้าเกิดว่าเฮาเจอคนที่ดีก็ดีไปนะคะสิเฮ็ดให้อนาคตเฮาไปในทางที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮารีบร้อนแล้วบังเอิญไปเจอคนที่บ่ดีนะคะก็สิเฮ็ดให้อนาคตเฮาหมึดดับไปเช่นกันนะคะอย่าฝ่าตัดสินใจเด้อสาวๆน้องๆในเฉพาะโดยเฉพาะในอันปัจจุบันนี้นะคะศึกษาดูใจกันนานๆนะคะบ่ต้องรีบบ่ต้องฝ่านะคะอย่าฝ่าสิไปหักเขาหลายกว่าเจ้าของนะคะมีความรักเมื่อพร้อมค่ะนะคะมีความรักตอนพูดละตอนเฮามีงานเฮ็ดตอนเฮาหาเงินด้วยตัวเองได้พุ่นล่ะนะคะเมื่อนั้นนะคะถึงจะมีความหักใดแล้วก็จะดีด้วยแน่อันนี้แนะนำ จากรุ่นพี่วสันธ์นี่นะคะก็เป็น2งานเพลงนะคะจากรายการหนามังคุดสิบมงคลตองหาตราพนารินนะคะสาวมอปลายยังอายหักแล้วก็อีกหนึ่งงานจากตายอรไทยอีกคนที่คิดฮอดค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: นี่ล่ะค่ะนะคะอย่าลืมมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะของการดูแลสุขภาพค่ะด้วยน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินนะคะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะเป็นน้ำมังคุด 80% นะคะผสมคุณค่าจากผลไม้ 10% แล้วก็ผสมสมุนไพรอีก24ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำลูกม่อนน้ำมะเมาน้ำฟักข้าวโกจิเบอร์รี่เห็ดลิ้นจือนะคะยังมีก้านพลูโอ้สมุนไพรใหญ่ๆมากมายเลยอีก24ชนิดนะคะเพียงดื่มต่อเนื่อง 7-10 มื้อค่ะก็จะรู้สึกถึงพลังของการฟื้นฟูร่างกายนะคะหูสึกว่าเจ้าของเนี่ยกระปรี้กระเปร่าขึ้นนะคะเพราะว่ามีการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายดีขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆด้วยค่ะบ่ว่าสิเป็นการเมื่อยล้าจากการเฮ็ดงานนะคะปวดข้อบ่าไหล่จังสี่แขนขาเส้นเอ็นมันตึงนะคะปวดข้อปวดเข้าเสื่อมนี่นะคะก็ซอยลดอาการเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเป็นอย่างเข้าถึงขั้วเหลือกดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนี่อยากจะบอกว่าเพราะว่านี่แหละสรรพคุณเพิ่นมากมายลดได้หลายอาการอย่างที่เว้ามานั่นล่ะนะคะบ่ว่าจะเป็นการป้องกันการระคายเคืองการอักเสบนะคะลดการเจ็บปวดนะคะของลังเทือเฮานอนดึกแล้วเฮาเป็นห้อนในจังสีเพิ่นก็ลดอาการแผลในปากกระไดเด้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงประสาทบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะลดความเครียดด้วยนี่นะคุณผู้ฟังผู้ใดที่เป็นไมเกรนบ่อยๆเนี่ยโอ้โหปวดหัวมากแต่ละเทือนี่แบบบ่อยากจะบรรยายเลยว่ามันปวดแท้งขนาดใดปวดไมเกรนนะคะนี่เลยค่ะเพิ่นมีสรรพคุณในการลดและก็บรรเทาอาการไม่เกรนด้วยนะคะต้านเชื้อไวรัสด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้น้ำนะคะเลือกสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรด้วยน้ำสมุนไพรของเรานะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะยังมีให้คุณผู้ฟังได้โทรไปสั่งซื้อกันอยู่เด้อนะคะ3ขวด900บาทค่ะคุณผู้ฟังมีบริการส่งฟรีละกะเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะซื้อ3ขวดขึ้นไปของท่านนี่แหละซื้อโปรนี่แหละ3ขวด900บาทนะคะสนใจโทรไปได้ที่095-292-9162ค่ะ095-292-9162เด้อค่ะนี่สุขภาพดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะแค่ดื่มมื้อละ2เทื่อเท่านั้นเองนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดีขึ้นนะคะดื่มเช้าก่อนนอนแล้วก็ดื่มตอนเย็นตอนก่อนนอนนะคะเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนี่นะคะฝากไว้นะ

เตอร์นะคะดื่มประมาณสัก7-10 มื้อนะคะ3ขวดพอดีนี่แหละนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะฝากเอาไว้นำค่ะสำหรับนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะที่ดอกรักเอามาฝากคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคปราศจากภัยต่างๆเนาะค่ะอยากจะเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายดีแล้วสุขภาพใจก็ต้องดีนำด้วยค่ะก็เลยส่งงานเพลงมวลๆให้ได้ฟังกันอีกสักก่อนหนึ่งงานเพลงที่เป็นเสียงร้องจากสาวบิวพรประภานะคะเป็นกำลังใจให้สุคนนะคะเหตุงานอยู่ก็ดีหรือว่าบ่ได้เฮ็ดงานเป็นคุณแม่บ้านโอ้ตำแหน่งแม่บ้านนี่คักกว่าคนเฮ็ดงานเด้สิบอก เป็นกำลังใจให้ทุกคนล่ะค่ะเมื่อยแน่แต่กระสู่ในงานเพลงมวลๆฝากไปหอดฝากไปถึงค่ะ

แต่กระสูนะคะเฮามันเลือดหนักสูอยู่แล้วแค่เมื่อยหนึ่งพักก็หายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยแล้วกระสูได้ต่ออีกเนี่ยนะคะ เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่สู่การสู่งานนะคะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเหนื่อยได้แต่ต้องสู่ต่อค่ะท้อได้แต่ต้องลุกขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเฮาบ่สู้เฮาบ่กล้าเดินต่อเนี่ยทุกอย่างก็จบนะคะแต่ถ้าเฮาลุกขึ้นสู่ขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆถ้าเฮาอยู่ในมือข้างหน้าอันนั้นก็เป็นได้นะคะเป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนเลยค่ะ

0: สิริพรอภัยพงศ์นะคะรักเศร้าสาวขอนแก่นนะคะงานเพลงมวลม่วนนะคะกับรายการนามมังคุดทิมังคุดตองหาตราพนารินนะคะนามมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะบ่ต้องห่วงเลยนะคะด่านการผลิตของเฮาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังผลิตในโรงงานมาตรฐานนะคะพร้อมข้อมูลมาตรฐานการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อนะคะรับรองว่าเฮามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะคัดสรรวัตถุดิบนะคะคุณภาพผลิตด้วยมาตรฐานที่ใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะเพื่อให้ทุกขวดที่คุณผู้ฟังเลือกซื้อไปเนี่ยเต็มไปด้วยความมั่นใจเนาะค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมน้ำสมุนไพร24ชนิดนี่แหละค่ะน้ำสมุนไพรของเรานะคะน้ำมังคุดจิมงคลตองหาตราพนารินนะคะดูแลสุขภาพในทุกมือนะคะดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในทุกขวดนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้น้ำนะคะบ่แม่นแต่เพียงมีให้คุณผู้ฟังได้โทรสั่งซื้อเท่านั้นนะคะตามร้านขายยานะคะในอำเภอเมืองก็มีนะคะอยู่ที่หลายๆอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์เฮานะคะก็มีจัดจำหน่ายหายคือกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะไปซื้อนะคะเพื่อมาดูแลสุขภาพนะคะสามารถที่จะไปหาซื้อตามร้านขายยานะคะตามอำเภอต่างๆกันได้นะคะเดี๋ยวดอกรักสิบอกให้นะคะว่าแต่ละอำเภอเนี่ยอยู่ตรงใดกันแน่นะคะร้านขายยาที่ขายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตองหาตราพนารินของเฮานะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
2: อำเภอเมือง
1: ร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
2: อำเภอห้วยราช
1: ร้านประสิทธิ
2: ์อำเภอกระสัง
1: ร้านสยามเภสัช
2: อำเภอประโคนชัย
1: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
2: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1: ร้านหมอมิตร
2: อำเภอนางรอง
1: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
2: อำเภอบ้านกวด
1: ร้านขายยาสีฟ้า
2: อำเภอประคำ
1: ร้านขายยาสัตว์ศรีวิมล
2: อำเภอโนนสุวรรณ
1: ร้านยาหมอโนนสุวรรณ
2: อำเภอหนองกี
1: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ้ยจู
2: อำเภอหนองหง
1: ร้านคลังยาหนองหง
2: อำเภอรำไปมา
1: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
2: อำเภอสตึก
1: ร้านขายยาทวีโอสด
3: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
0: นี่ล่ะค่ะถ้าเกิดว่าหูแล้วเนาะว่าร้านขายยาของแต่ละอำเภอหรือว่าอำเภอที่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่นั้นอยู่ตรงใดนะคะก็ไปจับจ่ายซื้อหาไปไหว้ท่านได้นะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทุกๆท่านค่ะเดี๋ยวหันมาฟังก่อนละมวนๆจักหน่อยสักก่อนเนาะโจโจคึกคักคึกคักกันแน่ในช่วงนี้นะคะมนนาหนาท้องล่องใจอ้ายหนึ่งก่อนละมวนๆจากสาวมิวรัชดาพรค่ะ

มดนาหนาท้องล่องใจอ้ายนะคะนี่แหละนะคะบ่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกลบ่ได้ด้วยเมืองก็ต้องเอาด้วยคาถานะคะเอาสุยางสายมูสยางมาสั่นนะคะงั้นจากสาวมิวรัตสาวมิวรัชดาพรนะคะกับงานเพลงในรายการนำมังคุติมังคุต้องหาตราพนารินนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะล่ารายการเนี่ยนะคะก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษของนำมังคุติมังคุต้องหาตราพนารินนะคะจัดพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังโดยตรงโดยเฉพาะเลยนะคะ3ขวด900บาทนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางอย่าลืมที่จะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162เด้อจ้า0952929162นี่แหละโทรได้ตลอดเวลาเลยสั่งสื่อไปเลยนะคะ3ขวด900บาทค่ะมื้อนี้เวลาหมดแล้วเนาะมื้ออื่นเวลาเก่ากลับมาเจอกันใหม่เด้อค่ะมื้อนี้ขอพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมเด้อจ้าสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์กินอาหารในครบหาหมู่ละก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่สำคัญเสริมด้วยนำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินเด้อจ้ามื้อนี้ดอกรักเวลาหมดเวลามื้ออื่นพอกันใหม่ร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียนางสาวลาลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคผลิตเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการสำหรับมาตรการล่าสุดกบง.ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานคือการปรับลดราคาณรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569กระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งช่วยให้การติดตามและการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีที่ต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อการเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
6: หารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอก
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
13: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
14: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
13: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
15: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ังหมอลำม้วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมาครับ
1: จริงๆหนอคนไทย
2: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนวัยหัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ช่วงที่3

งั้นเพลงมวนๆหยิบมาฝากตอนนานาคุณพ่อคุณแม่ครับร่มสีธรรมราชต้นฉบับเลยแฟชั่นเจ้าแขนกะมีแฟนได้เดินเป็นคู่

0: มีปัญหาเรื่องสายตาคือเขาเหมือนเดิมแต่แม่นั่นฝากไว้น้ำเชวีลู่ทีนนะครับเอาไปยูไปกินกันนะแม่ตาเปลี่ยนเพราะใสเป็นภาพซ่อนภาพเบือนน้ำตาไหลเป็นทางอย่างสี่นะ
1: ค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเป็นต่อต่างๆเนาะค่ะหรือว่าได้หลอกต่อมาแล้วจังสี่ค่ะ
0: ครับเป็นภาพซ่อนภาพเบือนน้ำตาไหลเป็นทางมาลองเปิดใจได้แม่ให้โอกาสกับสุขภาพตาเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเห็ดมาเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นครับส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนบางอื่นให้ลูทีนมาถึง 70% นำกันแม่จ้าเควีลูทีนกับพุงหนึ่งมี30แคปซูลกินได้15มื้อ
1: ราคาอยู่ที่ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึง3กระปุกเลยค่ะ
0: ครับของฝากของตอนในพี่ให้น้องคือเก่าเหมือนเดิมเลือกเอาอีแม่อยากได้ยังแว่นตาปลาถุงน้ำมันนวด
1: ค่ะเลือกได้ยังใดยังหนึ่งค่ะแม
0: ่ครับสายตรงหาลูกหาเต่าโทรหาหนุ่มนั่นไปมอนจาก 1,770 บาทเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้เควีลูทีนไปถึง3กระปุกน้ำกันอีแม่นะครับนะกินง่ายๆดิย่ามาเซากินของง่ายแล้วกินข้าวเช้าแล้วก็กินเม็ดนึงยามาแรงก่อนนอนก็กินอีกเม็ดนึงเศร้าเม็ดแรงเม็ดนั่งง่ายๆแม่จ๋าเควีลู่ทินผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตานะแม่นะส่วนพี่ส่วนน้องพวกมีมวลร่วมของร่างกายสุขภาพบ่ค่อยดีบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวนำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: อันนี้ก็บ่ธรรมดาได้แม่นะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลาย
1: เหี่ยวดูกินหลายน้ำหนักลดจังสิค่ะ
0: ครับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้ามึนชานำปลายมือปลายทาง
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บเน
0: า
1: ะค่ะ
0: มึนชาแล้วบ่แล้วเด้นิ้วล็อกนิ้วจังเป็นกิโลมากังพังผืด
1: นะนี่แม่หนักน้ำต้นหนักน้ำโตหนักน้ำแข็งหนักน้ำขาจังสิค่ะแม่
0: ปวดไปน้ำเนื้อน้ำคิ้งย่ำมาเศร้าบ่อยากลูกอยากย่อปัญหาเรานี่นั่นฝากไว้น้ำเดินแม่จ๋าพ่อจ๋าน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค
0: ่
1: ะ
0: ปกติน้ำทองตลาดขวด 1,400 บาทได้แม่บ่มันถึงๆเด้
1: ค่ะ
0: นะครับคุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นไปหมอนมื้อนี้นะครับปกตินะ 1,400 บาทน้ำทองตลาด2ขวดกับ 2,800 นะครับแต่ว่ามื้อนี้คุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นไปหมอนซื้อขวดนึงผมแถมให้เลขขวดนึงเอาแม่เอา
1: ซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะได้ถึง2ขวดไปเลยค่ะ
0: ครับได้นำสมุนไพรเควีโกถึง2ขวดที่แม่
1: ค่ะ
0: นะครับจาก 2,800 เอาน้ำพี่น้ำน้อง 1,590 บาทของฝากของตอนให้เป็นกาแฟแฮปปี้เทนอีพอยแม่อีก1ห่อใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: เอาไปอยู่ไปกินกันนี่แม่วิธีกินกันง่ายๆเด้ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านำสมุนไพรเควีโกตอนท้องว่างๆ1แก้วตวงตามโดยน้ำเปล่านะจากนั้นมากก็ไปเสียบการน้ำฮ้อนกินกาแฟต่ออีกทีแถมไปให้อีแม่2แรงบวกเด้อนะครับย่ามาแรงก่อนสินอนกินน้ำสมุนไพรเควีโกอีก1แก้วตวงตามด้วยน้ำนะในช่วงกระเว้นที่บ่ได้กินเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้อแม่เด้อ
1: ค่ะให้ใส่ตู้เย็นไว้จักหน่อยรสชาติมันจังดีขึ้นเน
0: า
1: ะครับ
0: เวลากินมันสิได้รสชาติเหมือนตั้งแต่ตอนเฮาเปิดทีแรกๆเลย
1: ต้องค่ะ
0: น้ำสมุนไพรเควีโกสั่งมื้อนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้แม่บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายดอกรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาท1สลึงเดียวมีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายต้องการดูแลสุขภาพในมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพรเควีโกได้แม่เด้อนะครับส่วนพี่สนองอยากดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาอย่าสลืมเควีลู่ทีนแต่คันพี่ขนองเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมของเขาลันอีมาโลดโกดเก็ดลูกกะโอยนางกะโอยขั้นชิโกยอดาขึ้นก้อนอันนี้สำคัญยิ่งแม่นะครับหลายคนเป็นเนี่ยคือหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่มันฉีกจ้องแต่กงอนต่อไปเนี่ยคือข้อตรงหมอนแม่แม
1: ่ขาเขาปวดอยู่เรื่อยสิเน
0: า
1: ะ
0: แต่กงอนลงมหาลัยจ้องลงไปหอดบักแอลท่วงลงไปหอดตาโนเอียงนะครับคดเอื้อนถึงสี่สิงห์วกตะไลเทียนเนี่ยต้องเอี่ยวไปเบิดตัวแม่แม่เป็นคือความตรงหมอนเนี่ยเคยเจอปัญหาแล้วนี
1: ่ค่ะ
0: นะนั่นมีสมุนไพรสามแผ่นดินตัวแม่นะครับนั่นก็คือแฮปปี้เทนเฮิร์บเป็นอย่างคือได้เอิ้นว่าสมุนไพรสามแผ่นดินแม่ฮู้บ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนํากันมาอัดแน่นเต็มยวนนะจากไทยจากจีนจากอินเดียได้แม่จากไทยตระกูลเถาก็มาเบิดได้เถาวันเปียงเถาเอ็นออนเถาโคคานจากจีนนี่สั้นสีครับแม่ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของจีนเขาเลยส่วนอินเดียนั่นพ่มมีจ้ะแม่หัวทอบักแกงกับฮู้กันว่าเลี้ยงพ่มมินี่โว้บ่ธรรมดาอินเดียนี่ขึ้นซื้อหรือซ่าตัวแม่แล้วก็ราคามันก็สูงหากันยากพร้อมแต่ว่านะครับเอามาใส่ไว้ในสมุนไพร3แผ่นดินให้คุณพ่อคุณแม่ได้ของฮอดเขาถึงดิ
1: เพิ่นจังเอิ้นว่าสมุนไพร3ประเทศก็คือ3แผ่นดินนั่นเองนะคะ
0: เอาไปอยู่ไปกินรสบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงแม่จ๋าผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาดิคันบ่ตอบโจทย์อีหลีคันบ่ดีจริงนี่คงบ่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนแม
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเอาไปอยู่ไปกินกันได้เลยค่ะ
0: สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินกับนุ่มนั่นใบหม่อนมื้อนี้3กระปุกจากราคา 1,770 บาทเอาน้ำพีน้ำนองเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ของฝากของตอนนั้นให้แฮปปี้ไนออยเลยก็แล้วกันได้แม่นะครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์โตใหม่เน
0: า
1: ะค่ะ
0: น่าเป็นซอฟเกี๊ยวน้องไม้มาแรงเลย
1: กระปุก1,890บาทแถมใหม่ฟรีๆให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปยุไปกินย่ำเจ็บย่ำปวดค่ะสามารถกินได้ค่ะ
0: ครับผ่านการรอเย็นมายังดีได้แฮปปี้ในออยนี่นะแม่กระปุก1,890บาทนี่มื้อนี้ให้ฟรีๆเลย
1: แปนค่ะ
0: นะครับวิธีกินนี่จังได๋นั่นเอาย่ำมาเซาแม่กินข้าวเซาเสียซับเรียบร้อยกินแฮปปี้เทนไป2เม็ด
1: แม่นค่ะ
0: นะครับสิกินพร้อมกันกับแฮปปี้เทนเลยก็ได้ครับสำหรับอันแฮปปี้ไนออยนี่นะครับหรือสิไปกินตอนก่อนนอนก็ได้แม่แล้วก็ย่ำที่ปวดกินได้ตลอดเวลาปวดย่ำใดเจ็บปวดรัวดาวแม่กินเลยปวดไหล่ก็กิน2เม็ดครับนะแฮปปี้ไนออยนะแม่นะเอาไปยุไปกินกับปุ้งหนึ่งมี30แคปซูลสำหรับในออยนี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้พี่ไอ้น้องเป็นซอฟเกียวนะแม่ได้เป็นใสๆขึ้นอ่ะมันตะปานี่ล่ะแต่ว่าเรื่องปวดเรื่องเก็บนี่พี่สูตรกันโดยตัวเองเลยนะเสียนความแตกต่างนั่นฝากไว้น้ำอยากได้แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินอยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกอยากได้เควีรูทินสายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนทั้งเบอร์นี่จ้ะแม
1: ่ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เก่าค่ะ0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358ผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้แม่สั่งมือนี่บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับนะสั่งมือนี่บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มื้อสินค้าหอนมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวนะฮะนอกจากนั้นคุณบอกว่าแม่จะเป็นข้อกาแฟนั่นก็มีกาแฟนะครับเควีไว้ให้คุณบอกว่าแม่ได้กินอยู่นะเป็นกาแฟที่ดูแลคุณบอกว่าแม่ในมวลรวมของร่างกายได้ดีเยี่ยมนะอยากให้พ่อให้แม่ได้กินอยู่ดอกโดยเฉพาะผู้สูงวัยกินแล้วกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยบ่เมื่อยบ่ล้ากาแฟตาผู้เฒ่าบ้านเฮาก็เอิ้นกาแฟบำรุงร่างกายเพิ่นก็ว่ากาแฟผู้เฒ่ามันก็เรียกแล้วแต่คุณบอกว่าแม่สิเอิ้นแต่ที่แน่ๆมันคือเควีกาแฟเควีนะแม
1: ่กล่องหนึ่ง390บาท3กล่อง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะบำรุงดูแลดวงตาสายตาได้น้ำเด้อค่ะแม่เด้อสำหรับกาแฟเควีตัวนี้ค่ะกล่องหนึ่ง390บาท3กล่อง 1,000 บาทเท่ายังมีของแถมให้คุณพ่อคุณแม่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมีแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าค่ะ
0: จ้ะนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินง่ายๆทายง่ายๆท้องผูกดูโดยเฉพาะผู้เป็นเบาหวานความดันระบบขับถ่ายสิบ่ค่อยดีนั่นมีชาไทยมาให้กินน้ำได้แม่ได้ชาไทยนะครับชาไทยมื้อนี้นะครับคุณบ่คนแม่กินชาไทยมื้อนี้ระบบขับถ่ายตรงเป๊ะนะครับนะชาไทยกล่องนึง393กล่อง1000แต่คันพี่กับน้องนะครับผู้มักดูแลสุขภาพนั่นฝากไว้น้ำอันนั้นชาเขียวมัทฉะ
1: ค่ะ
0: นะเป็นชาเขียวที่ใส่คอลลาเจนมาถึง2ตัวเลยดูแลมวลรวมของร่างกายได้ดีเยี่ยมนะครับ
1: พวกกระดูกกระเดี่ยวผิวพรรณของเฮาเนาะค่ะเพราะว่ามีคอลลาเจน2ตัวน้ำกันเนาะ
0: ม้วนกระดูกบ่หนาแน่นกระดูกคู่กระดูกพุ่นอันนึงคือคอลลาเจนตัวนึงอีกตัวนึงเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณบ่พองใสนะครับแก้ก้อนไว้นะครับเหี่ยวย่นก้อนไว้จังซี่นะแม่อยู่ในชาเขียวมัทฉะตอบโจทย์เด้นะครับอันนี้ก็ราคาคือกันครับ390บาทต่อกล่อง3กล่อง 1,000 บาท
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสิเอาคละกันยังได้เลยค่ะเอากาแฟเอาฝักกาแฟตาในจังสี่กล่องหนึ่งเอาชาไทยจังสี่กล่องหนึ่งเอาชาเขียวมัทฉะจังสี่กล่องหนึ่งราคาอยู่ที่ 1,000 บาทเท่าเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือของแถมของเฮาใดคือเก่าเหมือนเดิมค่ะแม่อยากใดจังสี่ก็ได้คือกันนะคะแม่เอาคละกันยังละกล่องกันยังได้เลยค่ะ
0: จ้ะกาแฟชาไทยชาเขียว3กล่อง 1,000 บาทคือเก่าของแถมได้คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม
1: ่
0: ได้กินกันอย่างละ15ซองเลยนะครับอย่างละ15มื้อนะครับเอ้าฝากไว้นําอยากได้ตัวใดว่ามาแม่จังท่าไทยอีกทีนะครับคันระบบขับถ่ายเขาทีแล้วกินมือเว้นมือได้แม่ผมบ่แนะนําให้กินมือละซองซื่อมือดอก
1: มันกินมือเว้นมือก็ได้สําหรับคนสูงวัยเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวสิว่ามาโอ้ยนั่นมันคือไทยมันหลอดปอดแปดมันบ่ไทยหลายดอกแต่มัน
1: ค่ะปกติบ่เป็นจังซั่นเด้ค่ะ
0: บ่เป็นจังซั่นนะคร
1: ับปกติคนเฮาสิเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายมันดีเท่านั้นเองค่ะ
0: ยัง
1: บ่แม
0: ่
1: นทายมาหลอดปอดแปดเด้ค่ะ
0: ครับยังบ่แม่นกินก่อนนอนจังซี่ปั๊บมันสิย่ํามาเช้าตื่นขึ้นมันก็สิ
1: ตรงต่อเวลา
0: ตรงต่อเวลาปานใดกับพวกแม่ขอของนําปั๊บหลอดนี่ระบบขับถ่ายเฮาตรงต่อเวลาง่ายๆจังซี่แม่นะนั่นคือชาไทยเด้อสำหรับระบบขับถ่ายท้องผูกดูๆกินง่ายๆไทยยากๆฝากไว้นําแต่คันพี่คันน้องนะครับผู้ที่นะครับขึ้นรถลงเรือไปเนือลงใต้ขับรถขับลาอีหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยอยากตาแก่งตาใสอยากตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นผมฝากไว้นํากินกาแฟเควีจ้ะแม่จ๋านะครับรับรองบ่ผิดหวังแต่คันผู้รักสุขภาพกินชาเขียวมัทฉะนะครับเขาจะกินถึง2ตัวตอบโจทย์อีหลีอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสายตรงหานุ่มนั่นไปมันเบอร์นี่จ้ะแม่จ๋าผลิตภัณฑ์ทุกตัวสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้อง จ่ายเงินจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ได้เป็นเรื่องใหญ่ได้แม่
1: บ่ต้องกังวลค่ะ
0: ครับจำเบอร์นุ่มนั่นไว้ให้ได้จำซื้อมันหังบ่บางเบาทุเล่าลงดิ
1: ต้องสั่งไปกินน้ำเด้อค่ะแม่
0: แล้วก็ย้ำว่าบ่จำเป็นต้องอยู่ในรายการตลอดนะครับลูกเต้าออกรายการไปแล้วก็โทรได้ตลอดได้แม
1: ่ค่ะ
0: สะดวกย้ำใดพร้อมย้ำใดโทรมา
1: เบอร์9ประเดิมค่ะพ่อเบอร์9ประเดิมค่ะแม่ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ081 117 117 2358
0: 2358จะ0811172358จ้าแม่จ้า

โอ0811117235877

0: นี่คืออัลบั้มชุดเก่าๆของครูเพลงนะครับพอครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ศิลปินผู้ความสามารถสูงเลยแต่ละคนนะครับบ่ว่าสิเป็นอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณบ่ว่าสิเป็นนะครับอาจารย์เพื่อนพรมแดนนะครับอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญนะครับศิลปินรุ่นเก่าๆพันศิลป์หมักหล่องเองแต่งเองเด้คนหลุนคนก่อนเก่งนะครับศิลปินทั้งภาคอีสานก็มีนะครับเทพพรพิทุบลดาวบันดอนศักดิ์สยามเพชรชมพูจังสีแม่ๆศิลปินหลุนเก่าๆหลุนไล่คำมีแต่ความสามารถสูงๆแต่กันรุ่นเก่าไปก็นั่นก็ต้องเป็นรุ่นอาจารย์ปองปีดานะครับสาวฟังโขงหลุนแม่ๆนะครับผิวปากเสน่ห์จากน้อยห้อยมวนกุ๊บอะนะฮะนะครับมวนมวนพันผีพันน้องไปคู่เร่งสุรพลสมบัติเจริญอ๋อซื้อผีเสนองฟังได้กับเดือนหงายที่ริมของพี่น้องก็เลยเกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจหักสุขภาพ
1: เหมือนบ่แม่
0: ฟังบางย่ำเศร้าคือสิมวน

0: ยาง
1: มีมอไซค์มียางเออมีจักรยานบ
0: ่บ่มีดอกส่วนมากเป็นสิยางตัว
1: ค่ะ
0: นุ่งผ้าตะลงสําหรับเป่าแค้นแล้วย่ําขึ้นเล่นยันเล่นยันเล่นยันนะครับ
1: มาบ่เฮาติเป่าแค้นไป
0: โอ้ยเฮาแต่โคพบนะครับหาละคนกับมาแล้วเนาะก่อนนี
1: ่
0: ผู้สาวเรียกเห็นมานี่ห่วยพันกอกยาทาแล้วมาแล้วผู้บ่าวว่าซั่น
1: ค่ะ
0: นะครับสาไปก่อนใต้กับเกียงนะแม่เนาะนะครับอันนั่นเกิดว่าท่านนี่อธิบายผมทางอินเทอร์เน็ตว่า
1: พี่นุ่มนั่นมึงอินเทอร์เน็ต
0: ว่
1: าซั่นแ
0: หละมึงอินเทอร์เน็ตบอกไปนําเด้นี
1: ่ห่อนดอกเกียวเด้อ
0: เกียวอยู่ผมว่าเกิดว่าท่านเกียนได้มั้ย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นคือสมัยก่อนๆน่ะพี่นุ่มนั่น
0: บรรยากาศสมัย
1: แ
0: ต่กี้เนาะ
1: แม่นค่ะบรรยากาศเป็นตาดีนี่แม่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่ครับ
0: ถ้
1: าเจ้ามีต้นไม้ต้นไหลหลายๆอยู่ทุ่งอยู่ทาอยู่บ้านอยู่เฮือนก็คือสมัยก่อนๆเฮาเน
0: า
1: ะ
0: ซั่นบรรยากาศสมัยตะกี้ก็คือบ่คือเดี๋ยวนี้นะดูจากนะครับท้องฟ้าก็ดู
1: แจ่มใส
0: เดือนไงสิยังไงดีแม่แม
1: ่ค่ะเป็นบุญเป็นงานนี่สิพี่นุ่มนั่นเนาะเป็นบุญเป็นงานเอาอ่านบีบข้าวต้มขนมนี่สิเพิ่นว่าบีบขนมเส้นว่าซั่นขนมเส้นบ้านเฮาคือขนมจีนนี่ล่ะเน
0: า
1: ะ
0: ข้าวปุ้นบ้าน
1: เฮาข้าวปุ้นนี่ล่ะ
0: จ้ะ
1: ค่ะเมื่อก่อนนี่ต้องเฮ็ดด้วยมือทำด้วยมือเด้อค่ะบ่มีเครื่องจักรเนาะแม่เนาะแม่นบ่ค่ะ
0: ไปหาใบหวดขามาหาใบคอมามาเขา
1: ใบตอง
0: นะมาเขาเสร็จซับเรียบร้อยก็เอาถุงข้าวแป้งมาใส่ตัวนะครับฮอดไทยๆมาเพิ่นก็
1: แจ็คเว้าแม่นบ่ปู่พี่นุ่มนั่นอย่าเว้าเลยท่อ
0: เพิ่นยกถุงกับแป้งออกมาเพิ่นก็เอาเขียงทับไว้แป้งกันได้เพิ่นเป็นหยังคือเอาเขียงทับบุนี
1: ่ให้มันแน่นบ
0: ่เฮียนใดก็คือกันได้ข่อยสังเกตเบิ่ง
1: ต้องให้มันแน่นบ่
0: เพิ่นเอาเขียงมาทับบัดนี้ผ่านไปเฮียนใดเหม็นกุ๊บฮู้เลยว่าเพิ่นมาเข้าปุ้นแม
1: ่ค่ะ
0: บัดนี้ฮอดมือบุญบัดนี้กันย่ําบุญจังซี่เพิ่นจังเฮ็ดเอาว่า
1: ค่ะ
0: จังบุญเข้าสากบุญเข้าประดับดินนี่สิ
1: เพิ่นไปปกตินี่มื้ออื่นจังซี่เป็นบุญเป็นงานพี่นุ่มนั่นแต่มื้อแรงนี่เพิ่นสิมาเอ้ยมื้อนี้ตอนเช้าสิมาเฮ็ดข้าวปุ้นข้าวต้มขนมซอยกันแล้วเด้สมัยก่อนแม่นบ่ค่ะ
0: แม่นฮอดข้าวต้ม
1: ฮอดข้าวต้มจังซี่เฮ็ดขนมจีนขนมเส้นขนมปุ้นจังซี่เฮ็ดซอยกัน
0: สมมุติว่ามื้ออื่นเป็นมื้อโฮมบุญเดือน4จังซี่เนาะเพิ่นก็สิบีบข้าวปุ้นลงให้1เข้าปุ้นแต่ตี3พุ่นนะครับสุ่มขาเนื้อขาเส้นกับไปแต่เช้าๆพุ่น
1: แม่น
0: นะครับเอาซีดมาปั่นกัน
1: พูด
0: แล้วพูดละร้อยเนาะนะครับเอาตอกติวห้อย
1: ห้อย
0: ใช่แล้วนะครับย้วนลงกระดงเว้มรถเต็มกระดงมาพูดละร้อยโว้ย
1: ร้อยหนึ่งสิบ่คือ 1,000 สมัยนี้ติ
0: สิบ่ได้หลายก็
1: 1,000-2,000 เนี่ย
0: สิบ่ได้หลายก็ 1,000 พุ่นบ่งนะครับเบิ่งพูดก็จะเห็นงัวมันตัวละ700เนาะบ่า
1: พี่นุ่มนั่นว่าอันแบ่งกันออกมาผู้ละ25บาทค่ะกันยังมีเลยค่ะแม่บ่ค่ะ
0: สิพูดลอยมาแล้วยังมาปั่นกันอีกอยู่กับมีแม
1: ่พี่นุ่มนั่นว่าเด้แม
0: ่โอ้ยผมมึง
1: นี่มันบ่เกี่ยวเด้พี่นุ่มนั่นละว่าเด้นี
0: ่โอ้ยเขาเจ้าเขียนในอินเทอร์เน็ต
1: โอ้ค่ะ
0: เขาเขียนว่าปั่นกันพูดละ25บาทว่าซั่นมันพูดใหญ่ว่าซั่น
1: มันพูดใหญ
0: ่เนาะมันทำไมมันพูดใหญ่วะ
1: มันพูดใหญ่เตี้ยมันเบาใหญ่วะ
0: บ่ละมันอันมันอันพ่วงใหญ่
1: กองใหญ่เตี้ยพ่วงใหญ่กองใหญ่ก่อนใหญ่
0: อ
1: ่ะเนี่ย
0: พูดละร้อย
1: ใหญ่
0: ท่านพูดละร้อยเนี่ยมันพูดใหญ่วะท่านนะครับ
1: นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะเมื่อก่อนนี่เป็นในสันอีหลี
0: ได้เปรียบได้เฮียนได้มีผู้สาวเสียงงามจังหน่อยบือแต่ผู้บ่าวไปทำกับปุ่นซอย
1: พี่นุ่มนั่นเคยไปบ
0: ่โอ้ยเกิดว่าท่านเนาะ
1: เกิดว่าท่านมีตะขี่มอเตอร์ไซค์ไป
0: เฮียนใดเฮียนใดผู้สาวผ
1: ู้ให้ไปส่งเขาซื่อๆกันบ่
0: เฮียนใดผู้สาวผู้ให้นี่แล้วจัดบ
1: ่
0: นะครับบ่ม
1: ี
0: ได
1: ้ตามใจ
0: นะครับเหยียบหางมองซะแล้วก็เลยแบบจังแล้วโอ้ย1เตื้อสะเจ้ามาเข้าคิวกัน
1: เ
0: วลา6มั่งมันบ่ได้มีบ่ถึงเฮียนนะแม่เนาะแต่กับแต่ละคุ้มมันก็สิมี
1: ก็ตามซอยกันคือเก่า
0: ตามซอยกันนะผู้ใดไปก่อนก็เข้า
1: คิวตามก่อนไปก่อนก็ไปตามซอยกันคือเก่า
0: แล้วก็ไปนัว
1: เพราะว่าคนสมัยก่อนเพิ่นมีน้ําใจ
0: คันดีๆซะแล้วแลเอ็นๆเฮียนน่ะภาคน้อยซะอยู่
1: หน่อยใส่กัน
0: อันรอต่อตอนคั่นก็ปุ้นได้มั้ย
1: แม่น
0: ตอนบีบเอาหัวไข่อกมั้ยนะครับใส่เฟียนมือแน่ใส่ยังโอ้ยเสียกับพุ่นนุ่งเหี้ยฟาดออก
1: เป็นเบาเด้
0: กินได้กัน
1: ไปบีบกับปุ้นซอยพี่สาว
0: นะครับเอามึงแย่งสุขภาพไปแม่สุขภาพบ่เดียวน้ําสมุนไพรเควิโกไปกินยกมันนี่แหละมันสิกินข้าวปุ้นบ่แซ่บเด้นะครับ
1: อยู่กินกันได้เลยค่ะแม่โอ้ยมื้อนี้เป็นมื้อรีแลกซ์เนาะค่ะแม่เน
0: า
1: ะ
0: บ่
1: อยากเว
0: ้
1: าบ่อยากเว้าหยังหลายอยากให้คุณพ่อคุณแม่รีแลกซ์กันไปแน่จักหน่อยเนาะค่ะมีตาวิชาการมีตาอยากให้คุณพ่อคุณแม่ฟังวิชาการคักหลายยันเซ้งเนาะค่ะแม่เอาเป็นว่าเฮาก็เว้ากันนั่วหัวมวนไปนําดีกว่าเนาะค่ะแม่เน
0: า
1: ะ
0: นะครับดูแลสุขภาพเจ้าของในมวลรวมของร่างกายแม่มีปัญหาในมวลรวมนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่สุขภาพบ่ค่อยดีผู้สูงวัย
1: ค่ะ
0: เบิ่งแย่งจากของเด้อแม่ประเภทน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลาย
1: บางท่านบางคนนะคะเหี่ยวดู้ๆกินหลายๆแต่ว่าน้ำหนักลดเด้
0: จ้ะบางคนก็เป็นมึนชาน้ำปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้า
1: บางคนก็เป็นตะคริวก็ดูค่ะบางคนก็เป็นเขาเอิ้นว่าก
0: ดไหลย้อน
1: เป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวก็บ่ได้จังซี่ค่ะกินข้าวก็แซ่บเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับจะแว่มมีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่ซื
1: ่อๆ
0: นะครับลมหัวกุดมาได้จองห้าวหัวไว้ยันปิวไปน้ำลม
1: ถ้
0: าบางคนก็เป็นจิโร่มากังผังผืดแต่แม่เป็นนิ้วจังนิ้วล็อกเป็นตะคริวดูๆมีแข้งปั่นได้คันให้กันอยู่เรื่อยวัฒกรรมมาแรงมากปัญหาเหล่านี้ลองเปิดใจให้นำสมุนไพรเควิโกไปเป็นตัวซอย

0: ได้แม่เอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวได้นำสมุนไพรเควิโกนะปกตินำท่องตลาดขวด 1,400 2ขวดกับ 2,800 แต่สั่งกับนุ่มนั่นใบมอนมือนี่สั่งขวดหนึ่งผมแถมขวดหนึ่งได้แม
1: ่ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้นำสมุนไพรเควิโกไปถึง2ขวดนำกันนะอยากได้สายตรงหาลูกค้าต่อโทรหานุ่มนั่นใบมอนครับ
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358แต่กันพี่กันน้องปวดตามคอตามกระดูกนะครับเป็นโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าลันอิมาโลดโกดเจ็ดลูกกะโอยนางกะโอยขั้นจีโกยเอาดาขึ้นก้อนโดยเฉพาะผู้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแม่จ้าน
1: ั่
0: นฝากไว้นำสมุนไพรสามแผ่นดินแฮปปี้เทียนเฮิร์บนะสมุนไพรตัวนี้บ่ธรรมดาแม่ใส่สมุนไพรจากสามแผ่นดินก็คือ
1: สามประเทศ
0: เอามาร่วมกันได้รับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนประกันคุณภาพได้นะครับคุณป้าคุณแม่เอาไปอยู่ไปกินบังเดอร์สั่งนำสมุนไพรเอ้ยสั่งสมุนไพรสามประดินกับนุ่มนั่นใบหม่อนมือนี่สามกระปุกในราคา
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ผมมีของฝากของตอนไหนคุณบอกคุณแม่นั่นนั่นก็คือซอฟเกลียวในมีในออยให้คุณบอกคุณแม่อีกหนึ่งกระปุก
1: ท่
0: านดีเลยนะครับสั่งโดยตรงกับนุ่มนั่นใบหม่อนหรือเดอร์แม่สะดวกย้ำใดพร้อมย้ำใดทั่วมาว่าจำเป็นต้องอยู่ในรายการเมนูเตาออกรายการไปแล้วคุณบอกคุณแม่ก็ยัง
1: สามารถสื่อสารกันได้ค่ะแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะค่ะหรือสมุนไพร3แผ่นดินอันเดียวกันด้วยค่ะแม่เด้อสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะ3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสื่อสารกันเข้ามาเลยค่ะทาง0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358มีปัญหาเรื่องสายตาอย่าลืมเควีรูทีนก็แล้วกันแม่เควีรูทีนกับ3กระปุก 1,290 บาทคือกันนะแม่เด้อของฝากของตอนคุณบอกคุณแม่เลือกได้บอกว่าสิเป็นแว่นตาผ่าถุงน้ำมันหนวดให้เพียน้องอิลิขอบคุณอีแม่ซัมลี่นำอยู่ทั้งพูนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายแม่สั่งเควีโกมา
1: ค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่ฮัทนำอีแม่ฮัทอยู่ทั้งกับเชิงสุริน
1: ค่ะแม่สั่ง3แผ่นดินมาค่ะ
0: จ้าขอบคุณไปหาอีพอเสยนำโพเสยแล้วอยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับ
1: พอสั่งเควีโกมา2กระปุกค่ะเอ้ย2ขวดค่ะ
0: จ้าขอบคุณอีพอสงวนนำพอสงวนนี่อยู่ลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ค่ะ
0: นะขอบคุณไปให้พ่อคมเพชรนำ
1: ลืมเบาตัวนี้พี่นุ่มนั่น
0: พ่อคมเพชรนะอยู่ทางโกสุมพิสัยมหาสารคาม
1: ค่ะ
0: นะอีพ่อขอสั่งสอยคล้องมา
1: ค่ะ
0: นะครับเออขันบ่าวเลี้ยงสอยท่องดูบ่าวกับผีกับน้องจังหน่อยหนึ่งมือนี้นั่นมีท่องเทียบโกลากีมาฝากผีฝากน้องนำคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผมมีตั้งแต่ขนาด2บาท3บาท4บาท5บาท
1: ค่ะ
0: นะครับ2บาทนี่ราคาอยู่ที่ 1,000 เด้อแม่เด้อนะครับ2บาทอยู่ที่ 1,000
1: 3
0: บาทอยู่ที่ 1,1003บาทอยู่ใน 1,100 4บาทอยู่ที่ 1,200 ได้แม
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็5บาทอยู่ที่ 1,300 คุณพ่อคุณแม่มีเงิน 1,200 บาทนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใส่ท่องถึง4บาทเลยทีเดียวคุณพ่อคุณแม่มีเงินอยู่ 1,300 คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใส่ท่อง5บาทหมดเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: หรือคุณพ่อคุณแม่มีเงินอยู่ 1,000 ได้ใส่2บาทพุ่นเด้
1: แม่นค่ะ
0: นะครับมีเงินอยู่ 1,100 บาทได้ใส่3บาทจ้ะแม่สุภาพสตรีใส่2บาทกำลังงามทุกเส้นเป็นเส้นตันบ่ได้แม่เด้อสวมข้อได้สวมหัวได้เลยเป็นเส้นขนาดความยาวสวมหัวได้ทุกใส่เลยนะครับมีตั้งแต่2บาทราคา 1,000 3บาท 1,100 4บาท 1,200 และก็5บาท 1,300 คุณบอกคุณแม่อยากได้รุ่นใดใส่ตรงหาลูกค้าเตาคันสิซื้อเป็นคู่ผมมีส่วนลดให้พร้อมซื้อ2บาท2เส้นทั้ง4จาก 2,000 ผมออกน้ำพี่น้ำน้อง 1,780 บาทคันพี่น้องซื้อ3บาท2เส้นทั้ง4จาก2,200 บาทผมเอา 1,890 บาทจ้ะแม่นะผมมีโปรโมชั่นขนาด2บาทกับ3บาทเด้อนะครับเสียว2บาท2เซนก็ได้เอา3บาท2เซนก็ได้หรือเสียว2บาทเซนนึง3บาทเซนนึงสิก็ได้คือกัน
1: ค่ะได้คือกันค่ะ
0: นะจาก 2,100 ผมเอาน้ำพีน้ำนอง 1,850 บาทสำหรับ2บาท1เซนแล้วก็3บาท1เซนนะแม่นะนะครับเอาอยากได้สายตรงฮาลูกค้าเตาทุกหานุ่มนั่นไปหมดรถโวเลี้ยงท่อง
1: ท่องเทียบโกลักกี้ค่ะความโชคดีในข้อของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละค่ะ
0: ครับสวยงามนะครับไปทั้งใดมีออร่านะครับสมหน้าสมตาสมศักดิ์ศรีคุณพ่อคุณแม่นะบลอกบดำจำนำบอดายนะครับคำว่าเทียบนี่หมายก็ว่ามันเป็นเหมือนสมจริงในทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: บ่ว่าสิเป็นเรื่องน้ำหนักบ่ว่าสิเป็นขนาดบ่ว่าสิเป็นเรื่องลายนะครับ ใส่คือแล้วมีออร่าครับเหลี่ยมยาอามยาห้วยบ่ง่วงน้ำตาเสาหัวบ่ได้แม่
1: ค่ะอยากได้เนาะค่ะสื่อสารเงินเข้ามาได้เบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะเบอร์เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของเฮาบ่ว่าสิเป็นเควีลูทีนบ่ว่าสิเป็นน้ำสมุนไพรแควิโกแฮปปี้เทียนเฮิร์บค่ะสื่อสารเงินเข้ามาได้เบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะรอสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358ขอบคุณไปให้แม่สงวนน้ำเด้ออยู่ทางโพดนาแก้วสกลนคร
1: แม่สั่งเควิโกมา2ขวดค่ะ
0: ครับมีปัญหาในมดลูกของร่างกายแม่ก็สั่งเควิโกเนาะขอบคุณไปหาคุณท่านยารัตน์นำอันนี้สั่งให้คุณยายนะครับอยู่ทางพูนนะครับอำเภอเมืองนครราชสีมา
1: เพิ่นสั่งเพชรสังขาร2กระปุกเนาะค่ะแล้วก็เควิลูทีนอีก
0: 1กระปุก
1: แล้วร่วมกันกับชาไทยอีกน้ำค่ะ
0: จ้ะนะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปให้พอปานงามๆนำอันนี้ FC นุ่มนั่นไปหมอนแฟนพันธุ์แท้จังหวัดสุรินทร
1: ์ค่ะ
0: มื้อนี้พอกาแฟตามา2เอาเควีรูทีนมานำ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่ล้วนน้ำแม่ล้วนอยู่ทั้งสังขะสุรินทร
1: ์ค่ะแม่สั่งเควีโกมากค่ะ2กระปุกไอ้2ขวดเลยค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปหานะครับคุณธรรมนิตนำคุณธรรมนิตอยู่ชุมพวงนครราชสีมาม
1: ีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็เลยเอาเควีรูทีนไป3กระปุกเนาะค่ะ
0: นะเควีรูทีนมานำกัน3กระปุกนำกันเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนะขอบคุณไปหานะครับอีพอประสิทธิ์นำพอประสิทธิ์อยู่ทางขอบบั่นอำเภอคลองไคจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: พอสั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะค่ะ
0: อันนี้
1: 3กระปุกเลยค่ะ
0: เป็น
1: หมอนรองกระดูก
0: ทับเส้นทับเส้นเนาะ
1: โรคเก่ารุมาต่อยค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้พอล่มนำอีพอล่มนี่แล้วอยู่ทางประทัดชิงชุ่มสกลนครนะเควีรูทีน3กระปุกเด้อว่าซั่นนะครับขอบคุณไปหาอีแมนารี่นำแมนารี่อยู่ทางห้วยแถลงนครราชสีมา
1: แม่สั่งค่ะ
0: นะครับ
1: แม่สั่งสอยตัว
0: จ้ะขอบคุณไปให้พ่อพันน้ำยี่พ่อพันนี่อยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ค่ะพ่อสร้างคือกันค่ะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้แม่พิษน้ำแม่พิษอยู่ทั้งอากาศอํานวยสกลนครเนาะ
1: แม่สร้างเควิโกมากค่ะ
0: ครับขอบคุณไปให้พ่อติ๊กน้ำพ่อติ๊กนี่แล้วอยู่ทั้งสปป.ลาวโอ้บ่ทันได้สื่อสารหายพ่อติ๊กฟังรายการนั้นอยู่บ
1: ่
0: นั่นลืมเรื่องพ่อติ๊กเลยเดี๋ยวออกรายการแล้วนั่นสิโทรหาได้พ่อผมไปภารกิจงานสีดำอยู่กทมหัวกระกับมาก
1: รุงเทพมหานครค่ะ
0: จ้ะไปภารกิจงานสีดำหัวกระกับมากผมเลยเพราะท่านติดต่อหาอีปติกอีปติกนี่เล่าเป็น FC นุ่มนั่นไปเหมือนแฟนพันธุ์แท้จาก
1: สปป.ลาวค่ะ
0: ครับแฝงเซ็งยามบุรีสปป.ลาวนะครับยี่พ่ออยากได้พิษสังขารอยากได้คิดวีโกอยากได
1: ้แฮปปี้เทน
0: นะครับอ้าวเดี๋ยวนั่นสิสื่อสารหายอีกทีนึงนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับอีปติกเนาะนะขอบคุณไปหาอีพอปัญญานำพอปัญญานี่อยู่ทั้งอำเภอพับผ้าใช่ในบุรีรัมย์เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะพอสั่งกาแฟพอจังชาไทยชาเขียวนำค่ะแบบนี้ก็ได้คือพอปัญญานี่เนาะสั่งทั้งกาแฟตาสั่งทั้งชาไทยสั่งทั้งชาเขียวค่ะร่วมหมัดกันได้3กล่อง 1,000 บาทค่ะจังสิก็ได้คือกัน
0: ครับขอบคุณอิเมจชัญญา FC นุ่มนั่นไปหมดทั้งสารคาม
1: ค่ะแม่สั่งแฮปปี้เทนเนาะค่ะเอาแม่นบ่ค่ะแม่สั่งเควีโกบ่แม่นบ่แม่ป่ะค่ะ
0: แม่สั่งนะครับเป็นกาแฟแฮปปี้เทนกับเควีรูทีนกับเควีรูทีนเอาใส่กันนะนาง
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับมันจะจิร่วมกันแล้วเป็น 1,200 2,290 บาทแล้วแม่เอากับเอาชาไทยน้ำบ่า1
1: ค่ะอาจจะเป็นไปได้นะคะ
0: มันก็เลยมันเลยเฮ็ดให
1: ้เป็น1,000 บาท
0: อีแม่อีแม่เอาเป็นกาแฟแฮปปี้เทนมาอีก2กล่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็น300นะนางมันก็เลยเป็นปัญหา
1: โอเคค่ะ
0: นะ
1: ขอบคุณไปหาอีแม่ไปย้อมเนาะค่ะอยู่ทางอำเภออ
0: ำเภอกุสุมานสกลนครจ้ะ
1: ค่ะสั่งเควิโกมา2ขวดเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณไปหาคุณเบญจมาศน้ำคุณเบญจมาศนี่แล้วอยู่อำเภอเมืองนครราชสีมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตา
1: สั่งเควีรูทีนมา3กระปุกเลยค่ะ
0: ขอบคุณไปหาแม่แสงจันทน้ำนะครับแม่แสงจันทอยู่สติกบุรีรัมย์จ้ะ
1: แม่สั่งเควีรูทีนมา3กระปุกค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาเนาะ
0: จ้ะขอบคุณไปให้แม่บุญเฮียงน้ำแม่บุญเฮียงนี่อยู่ทั้งวัดนนิวัฒน์สกลนคร
1: แม่ก็สั่งเควีรูทีนมาคือกันค่ะ
0: ขอบคุณไปให้พ่อปัญญามีประโคนน้ำยังพับผ้าใช่บุรีรัมย์
1: แม่พอสั่ง
0: เควีรูทีน
1: มาเควีรูทีนมา3กระปุกเนาะค่ะ
0: ครับคุณไปให้อีแม่นงน้ำแม่นงอยู่ลำไปหมาดบุรีรัมย์
1: แม่สั่งเควีโกมากค่ะ2ขวดเลย
0: ครับคุณไปให้พ่อมโนดน้ำพ่อมโนดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับ
1: สั่งเควีรูทีนมา3กระปุกค่ะ
0: ครับคุณไปให้พ่อสุทัศน์น้ำพ่อสุทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
1: พอสั่งเควีโกมากค่ะ2ขวดค่ะ
0: ครับ
1: โอ้3ขวดตัว
0: จ้า
1: แถมวิทยุน้ำค่ะ1เครื่อง
0: อีพ่อสั่งวิทยุ1เครื่องผมแถมเควีโกให้3ขวดเลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่จุธามาศน้ำแม่จุธามาศอำเภอเมืองอุบลราชธานี
1: สั่งเควีโกมา2ขวดค่ะ
0: ขอบคุณไปให้แม่หนูเด้อนะครับยูนิคมนำอูนสกลนคร
1: แม่ก็สั่งเควีโกมาคือกัน2ขวดค่ะ
0: โอ้นะครับทีมงานแจ้งมาได้อีแม่เด้อแม่หนูนะครับจังหวัดไปลงจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่อำเภอนิคมนำอูนเดี๋ยวจัดส่งให้แม่ได้แม่แม่หนูนี่ของแม่หนูทีมงานถามมาอยู่26หมู่3บ้านนิคมพัฒนาผัง5อำเภอนิคมน้ำอูนตำบลนิคมน้ำอูนนี่ถืออยู่ได้แม่บัดจังหวัดผันเป็นบัดจังหวัดบุรีรัม มันก็เลยไปพุ่นครับนะจริงๆอีแม่อยู่สกลนครนี่คือนำบุญแม่หนูฟังรายการอยู่บ่แม่จ๊ะเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งมาว่าใส่จังหวัดไปผิดนะครับเดี๋ยวผมฟังส่งให้แม่ได้แม่เด้อ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยอะไรกัน
1: นะครับเพราะว่ามันตีกลับมาแล้ว
0: จ้ะมันตีกลับมาจ้ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณแม่ให้แม่ปิวนําแม่ปิวอยู่กันทะล่มจังหวัดศรีสะเกียดจ้ะ
1: สั่งเควิโกมาค่ะ2ขวดเลย
0: จ้ะนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเอ้าทุกท่านพ่อพ่อแม่ๆบ้านเฮาสู่ผู้สู่คนนะครับอยากได้หยังสื่อสารนะลูกค้าต่อโทรหานุ่มนั่นไปมอนมาอยากได้ทองสิขนาด2บาทก็เศษ1กับ 1,000 กับมีเงิน 1,000 ก็ได้ใส่ทองล่ะกูมื้อนี
1: ่แม่น
0: ใส่ทั้งเถียเสียเงินทั้งที่ไขมันคุ้มกับเงินเกินกระจายมันได้ทองเทียบกูได้แม่นะสวยทั้งสีสวยทั้งลายสวยทั้งนะขนาดน้ำทุกอย่างเหมือนจริงจังได้เอิ้นทองเทียบจ้ะแม่อยากได้ใส่ตรงหาลูกค้าต่อโทรหานุ่มนั่นไปมอนเลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวบ่ว่าสิเป็นทองนะครับบ่ว่าสิเป็นน้ำสมุนไพรเควิโกบ่ว่าสิเป็นแฮปปี้เทนสมุนไพร3แผ่นดินบ่ว่าสิเป็นเควีลูทีนหรือนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตามนะครับบ่เข้าใจเรื่องหยังจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเบื้อนุ่มนั่นไปมันต้องท่องให้ขึ้นใจต้องจำไว้ให้ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็โทรมาครับปรึกษาหารือเว้าอาการได้ฟังง่ายๆซํานี่ครับทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหา
1: ได้รับการแก้ไขแน่นอนค่ะ
0: โทรมาเบอร์นี้จ้ะแม่จ๋า
1: 0811172358ค่ะ081 0811172358ค่ะ
0: 2358ได้แม่เด้อ081 1172358จ้า

0: เมืองยะโสธรงามงอนสิรักพี่บ้างไหมโอ้ยอดสั้นนะแม่เนาะนะครับเอาพี่น้องก็ได้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพมีพี่น้องฟังอย่างสิ้นสมมุติสมมุติจําได้ซะได้ยังก็สื่อสารมามีปัญหาเรื่องสายตาต้องคิวีรู้ทินนะแม่เด้อคิวีรู้ทินเบิ่งแย่งคนบ่ก็แม่เกี่ยวกับเรื่องสายตาตาฝ้าตาฟังภาพซ่อนภาพเบือน้ําตาไหลเป็นทางหรือนะครับเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเท่านี้นะนั่นฝากไว้น้ําคิวีรู้ทินจ้ะแม่จ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮาอยู่การได้เขาฮอดเขาถึงก่อนมื้ออื่นให้รู้ทินมาถึง 70% นํากันจ้าหนุ่มยังอายหรือคนดีจะมาหยองหนุ่มยังอายหรือคนดีอยากได้ง่ายๆได้แม่โทรหาหนุ่มนั่นไปหมอนรถสั่งมือนี่บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 หมื่นสินค้าหอนมือจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวคีวีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทจ้าแม่จ้า0811172358จ้า08111723582 3 5 8มีปัญหาเรื่องสายตาต้องคิวีรู้ที่นะแม่เด้อย้ำว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเฉพาะทางเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆบ่มีหยังอื่นเจือปนเลยมีปัญหาเรื่องสายตาต้องคิวีรู้ที่คิวีรู้ที่ซื้อนี่บ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงบอกคุณบอกคุณแม่ย้ำอีกทีนึงเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางนะให้รู้ที่มาถึง 70% ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่นสั่งมื้อนี้นะครับ2-3 หมื่นสินค้าของมือจังใจเงินหนาบาท3กระปุกมือนี่ในราคาเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ของฝากของตอนในพี่ไอ้น้องคือเก่าเหมือนเดิมบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ่าถุงน้ำมันนวดได้เต็มจำนวนคือเก่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแม่จ๋าโทรหาหนุ่มนั่นใบหมอน
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358ครับสั่งมือนี่บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องใจเด้อแม่ผลิตภัณฑ์ถูกตัวสั่งมือนี่บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องใจครับรอ 2-3 หมื่นสินค้าฮอนมือจังใจเงินหน้าบาทแต่คันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่ตะแม่นะครับผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลาย
1: เหี่ยวดูๆกินหลายๆแต่ว่าน้ำหนักลดจังสิแม่ค่ะ
0: ครับ
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเป็นกรดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่ได้จังสิเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขามือล่ามือชาน้ำปลายมือปลายเท้าน
1: ักต้นนักโตเบาเบาเหนือเบาคิงจังสิเน
0: า
1: ะค่ะแม่
0: ตื่นขึ้นยามมาเศร้าว่าสันโอ้ยในกระปวดไปเบิดน้ำกระดูกกระเดียวในกระเป็นมาเรียดเดียดันน้ำปลายมือปลายเท้าคือไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนี่ปัญหาเหล่านี้แม่จ๋านั่นมีตัวใส่มานะครับเบิ่งแย่งคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือนำสมุนไพรเควีโกผลิตภัณฑ์ทุนิใส่สมุนไพรหมากไม้ไก่กองอัดแน่นเต็มอยู่นั่น
1: ถึง33ชนิดเลยทีเดียวค่ะ
0: เกี่ยวกับระบบเลือดเป็นหลักได้แม่เด้อบ่ว่าสิเป็นเรื่องผู้ข้าวบ่ว่าเรื่องสิเป็นตระกูลเถายังมาครบเบิดเลยอยู่ในหันมีครบเบิดได้แม่โกดต่างๆสินะครับสมอไทยสมอพี่เพียงมาหมดเลยแต่กับคุณพ่อคุณแม่ครับเอาไปอยู่ไปกินเบิ่งเสียนความแตกต่างกินทั้งเถียเสียงเงินทั้งที่เห็นคุ้มกับเงินเกินกระจายเงินทองเป็นของนอกกายบ่ตายต้องหาเอาใหม่จริงมันเป็นเรื่องที่หายากแต่ว่าสุขภาพก็ต้องดูแลไว้ได้แม่นะอันเป็นหน่อยรักษาไว้ใส่เงินบ่หลายใส่เวลาบ่โดนก็รักษาได้เร็วแต่คันเป็นหลายนะแม่เงินทองก็ต้องได้ใส่หลายขึ้นระยะเวลาในการรักษาดูแลก็ต้องหลายขึ้นยาวขึ้น
1: เป็น
0: แ
1: นงซาน
0: แล้วก็ยังบ่ทันได้ฮู้เลยว่าหลังจากที่ใส่เวลาโดนๆในการดูแลมันสิกลับขึ้นมาได้ซําใดบ่ฮู้เลยค่ะมันเป็นไปหลายแล้วนะมันอาจสิยากแก้การแก้ไข
1: เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยผ่านไปเด็ดขาดถ้าเป็นหยังเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเป็นพิเศษเลยค่ะ
0: ผิดปกติปั๊บไปหาแพทย์หมอทันทีเลย
1: อันดับแรกๆเลยค่ะต้องไปหาหมอเลยค่ะ
0: กลับมาปั๊บปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของหมออย่างเคร่งครัดมีวินัยกับเจ้าของอีก1ทางเลือกกันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนั่นฝากนําสมุนไพรเควีโกไว้นําเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวอีแม
1: ่ค่ะเอาไปยุบไปกินกันได้เลยค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะ
0: น้ำทองตลาดก็ได้คันคุณพ่อคุณแม่บ่ซื้อกับนมนั่นไปหมดน้ำลานอติยาเฮียก็มีขายขวด 1,400 อีแม่2ขวด 2,800
1: แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงเนาะค่ะขันซื้อน้ำพี่นุ่มนั่นน่ะซื้อน้ำใบหม่อนค่ะเป็นราคาที่พิเศษมากๆเลยค่ะ
0: ซื้อ1
1: ขวดแถมอีก1ขวดค่ะ
0: จ้ะ
1: ราคาอยู่ที่จาก 2,800 เด
0: ้
1: ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: บ่ฝาดเลยกับฟังบ่ผิดได้แม่จาก 2,800 เอาน้ำพี่น้ำน้อง
1: 1,590 บาทค่ะ
0: ได้กาแฟแฮปปี้เทนแถมพี่แถมได้แถมกาแฟแฮปปี้เทนให้พี่น้อง
1: หนึ่งห่อใหญ่ค่ะ
0: จ้าให้พี่น้องทันทีเลย นะครับคุณบอกว่าแม่อยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปมันเบอร์เดียวกับพี่วีรูทีน
1: เบอร์9ประเดิมค่ะรอรับสายคุณบอกคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนำสมุนไพร
1: แค่วีโกค่ะ
0: แต่คันพี่กันน้องนะครับเป็นโรคเก่ารุมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาก็เสื่อมหัวเข่าลันอิมารถโกดเจ็ดลูกกะโอยนางกะโอยขั้นจิตกวยโอดากันก่อน
1: นั่นต้องเป็นแฮปปี้เทนเฮิร์บค่ะ
0: จ้ะนะครับสมมุติไพ่สามแผ่นดินที่คุณบอกกันแม่หูจักกันดีแหละครับนะนั่นฝากไว้นะมีปัญหาในมดร่วงของร่างกายนะครับปวดหันเจ็บนี่เป็นหมอนรองกระดูกทับเสร็จเอ็นยึกขาข้อเสื่อมนี่สมมุติไพ่สามแผ่นดินตอบโจทย์ดีลีแม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาได้จังได้ฉายาสมุนไพ่สามแผ่นดินเพราะว่าใส่สมุนไพ่จากสามประเทศน้ำกันมาร่วมกันอยู่ตรงนี้แม
1: ่ค่ะ
0: มีทั้งของไทยของจีนของอินเดียนะครับเอามาบรรจุอยู่ให้พี่น้องได้เขาฮอดเขาถึงนะในฉายาในสื่อของมันก็คือแฮปปี้เทนเฮิร์บนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก็คือสมุนไพรสามประดิษฐ์อันเดียวกันนะแม่เด้อนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาเด้อคันบ่ตอบโจทย์อีหลีคันบ่ดีจริงบ่คงบ่ได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนหรอกพี่แม่เพราะฉะนั้นเอาไปกินเถอะบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพรสามแผ่นดินจ้ะแม่สั่งมื้อนี้นะครับราคาปกติ 1,770 บาทเอาน้ำพริกน้ำนอง3กระปุกเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: จ้ากินได้เดือนครึ่งเลยทีเดียวของฝากของตอนไหนพี่ให้น้องเป็นแฮปปี้ไนออยล์นะครับ
1: อีก1กระปุกค่ะ
0: นะมิกไนออยล์นี่เป็นซอฟเกลนะแม่เด้อผ่านการรอเย็นมาอย่างดีให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินก่อนนอนมื้อละแคปซูลหรือเวลาที่ปวดกินได้ทันที
1: แม่นค่ะ
0: นะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บกินหลังอาหารตอนเช้า2เม็ด
1: 2แคปซูลจบเลยค่ะ
0: มื้อนึงกินทีเดียวแล้วเลยแม่จ๊ะง่ายๆอย่างสิอยากได้แฮปปี้เทนเฮิร์บอยากได้เควีรูทีนอยากได้เควีโกนะครับเบอร์เดียวกันแหละโทรหานุ่มนั่นไปหมอนรวดแม
1: ่เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์เนาะค่ะในเครือของเฮาเนาะค่ะเบอร์เดียวกันค่ะ0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358หรือคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาพรรษาปีนี้อีกบ่โดนว่านั่นสิออกพรรษาแล้วล่ะอยากได้ท่องสวยๆงามๆไปใส่นะครับข้อมันแปลนมาโดนแล้วนั่นว่าซั่นอยากได้ท่องนั่นก็มีท่องเทียบโกด้วยแม่เด้อมีตั้งแต่ขนาด2บาท3บาท4บาท5บาทสุภาพสตรีใส่2บาทก็ละงามแม่จ๋ามีเงินพันก็ได้ใส่แล้วล่ะนะครับสุภาพบุรุษใส่3บาทขึ้นไปฮอด5บาทมักขนาดใดเลือกได้นะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทจ้ะแม่2บาทนี่เพียง 1,000 บาทเติมอีก100ได้3บาทเลยเติม200ได้4บาทจ้ะแม่เติม300นะครับก็คือ 1,300 ได้ถึง5บาทเลยโอ้เสร็จบักใหญ่สัมปากานี่แม่
1: ค่ะ
0: บ่หลอกบ่ดำจำนำบ่ใดใส่กลับไปแล้วเหลี่ยมหยาบหยาบบ่งวกเบิ่งตาสองหัวว่าดิอยากได้เควีรูทีนอยากได้เควีโกอยากได้สมุนไพร3แผ่นดินอยากได้ท่องเทียบโกลักกี้สายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนทั้งเบอร์นี่ได้แม่เด้อ
1: 0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้าเดี๋ยวคงไปลําเวลาอะไรหลังจันจอหมอจันกับแม่จ๊ะบ่จะไกลจังหน้าเวลาของมาลัยบ่จะไกลพวกโมเจ้าเวลานั้นหนังจนมาขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อแม่ๆที่ติดตามเราฟังตั้งแต่ตอนต้นจนฮอดช่วงท้ายปลายดอแด
2: ่สัญญาสักโน
0: นี่เวลาเมื่อเปิดเวลาจ้าแม่จ๋าแม่ลูกเต้าออกรายการไปแล้วก็ยังสื่อสารได้ตลอดเวลาแม่อยากได้หยังจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่เป็นหยังจำเบอร์นุ่มนั่นไปหมอนไว้ให้แม่นสะดวกย้ำใดพร้อมย้ำใดโทรได้24ชั่วโมงโทรมาเบอร์นี้จ้าแม
1: ่0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้า0811172358อยู่ดีไม่แห้งสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนมื้อนเวลาเก่าพอๆกันไหมมื้อนี้นั่นก็หมอนไปแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่รองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพบข้อมูลกว่า 4.9 แสนครัวเรือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน 15,000 ล้านบาทและกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านบาทกบข.เปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกล่าวถึงแนวทางและการเตรียมความพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริหารลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคต
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
10: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่น
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
13: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
12: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคะ

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: อมตะกับสวัสดีลูกทุ่ง

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: บาดโหนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนกูยางกูแนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะดิเดี๋ยวนี้แม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายรูปร่างต่างกูมูเฉยด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

ชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตนเองสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งฟังเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตกับพยบุญนาคเด้อพอกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังก็ติดรายการอยู่ในส่วนนี้นะครับออกอากาศพร้อมกันหลายพื้นที่ด้วยกันหลายคืนด้วยกันรายการสวัสดีลูกทุ่งนี่เป็นรายการที่เลือกเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆมารวมอนุรักษ์ไว้กับทางรายการแต่ก็ส่งตรงจากยะนาคถึงคุณผู้ฟังสังสรรค์ปัจจุบันท่านได้มีความสุขกันจังทรงนี้นะครับก็ได้ฟังต้นเนื่องกัน2เพลงเริ่มต้นจากซอยน้องเฮ็ดนาช่วยน้องทำนาจากวัยพศเพชรสุพรรณจบลงไปหมาดหมาดนี่เป็นเสียงของคุณวิโรจน์เมืองเพชรนะครับคุณวิโรจน์เมืองเพชรกับเพลงที่มิสวาถล่มหัวใจนะสองความหวานจากสองศิลปินทั้งสองท่านนะครับพระเยบุญนาก็เย็บเอาของตรอนของฝากมาแนะนำคุณผู้ฟังก็อยากให้ท่านนำไปดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อนะท่านที่มีอาการเกี่ยวกับการเป็นโรคต่อมลูกหมากพระเยบุญนากับมิตรซอยนะครับให้พี่น้องโทรสั่งเอาไปอยู่ไปกินนะครับจำนวนราคาก็ไม่แพงหรอก590ต่อกระปุกถ้าอยากจะให้เห็นผลชัดก็2กระปุกต่อเนื่องหรือว่ายังว่าพร้อมในการที่จะซื้อ2กระปุกพร้อมกันก็ซื้อกระปุก1ไปก่อนนะครับ590เออคันเป็นบ่หลายนี่ให้กินมื้อละเม็ดก่อนนอนถ้าเป็นหลายนี่ก็เพิ่มมาก่อนอาหารเช้าเม็ดหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเข้านอนอีกเม็ดหนึ่งนะครับนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโรคต่อมลูกหมากนะผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะติดทิดคัดเหนียวยัดเหนียวยอดกลางคืนกระดูกไม่เหนียวดูอย่างสิละคุณผู้ฟังนะหูตกมันเป็นจังไดครับบ่ต้องเบาหลายดอกพึ่งตะวันโรคต่อมลูกหมากมีตัวซอยอยู่โทษสั่งกับพยาบาลนักใดนะครับส่วนท่านที่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเมล่ามึนซ่าขาลอยเก็บแข้งเก็บขาสุขภาพมันสุดมันโทรมนะครับเพราะใครมีเหี้ยมีแห้งกับบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีตัวยา13ชนิดนะครับตัวจะเป็นสมุนไพรไทยๆเกรดพรีเมียมนั่นแหละไปรับประทานไปโยไปกินนะครับดูแลเจ้าของบ่ต้องปล่อยให้มันสุดหนักกว่านี้รีบไปฟื้นฟูรีบนำไปบำรุงบ่ว่าจะเป็นการเจ็บเส้นเจ็บเอ็นมื่นซ่าขาลอยโรคเก่าเข้าบวมเจ็บแข้งเจ็บขาแม่นแท้พี่น้องหลายท่านอาจจะลงไห้ลงหน้ากุดไปไงขอนกลมๆเงยๆเก็บป้องหันปวดบ่งนี้เส้นพิกเอ็นพิกจังซี่ก็ไปอยู่ไปกินกันเด้อกระปุกละ350บาทถ้าเป็นโรคที่สะดวงทวารก็กระปุกละ350บาทคือกันโทษสั่งเหล่านี้คือสมุนไพรสำหรับในการดูแลสุขภาพเจ้าของบำรุงสุขภาพเจ้าของเด้อครับเด้อก็โทรสั่งกับพยุพนาคได้ที่091-828-0039ส่วนเกษตรกรเฮ็ดนานะครับหลายพื้นที่เขากำลังตั้งท้องหลายพื้นที่ก็กำลังแตกก่อจะเป็นช่วงไหนระยะไหนสามารถที่จะนำสมาร์ทนาโนวิตามินหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นกับพยุพนาคนี่ไปฉีดบำรุงต้นเขาได้ให้ใส่รวมกันครับจุลซีสูตรพืชชนิดผงที่พระเยบุญนาคแถมไปให้นะครับท่านสั่งสมานาโน1ชุดได้2ขวดขวดละ1ลิตรเด้อครับเด้อแถมชนิดผง1ซอง1กิโล350บาทอันนี้บ่ต้องจ่ายบ่ต้องแบกพลาดอกจ่ายเฉพาะสมานาโนนะครับส่วนชนิดผงนี่ยะนาคแถมให้ใส่ฟรีไปใส่รวมกันล่องเบิ่งซึ่งพระเยบุญนาคแถมมานี่ปีนี้ปีที่2แล้วแหละเกษตรกรก็บอกว่าใส่ดีใส่ดีผลนะครับนำไปใส่รวมการฉีดบำรุงเข่าในช่วงเช้านี่แหละคุณผู้ฟังแต่ตื่นเช้าขึ้นมาอย่าสะเกินเที่ยงนะฉีดบำรุงเข่าฉีดเป็นฝอยเป็นละอองเนื้อต้นเข่ายกเนื้อต้นเข่ากระบอกฉีดเนี่ยให้เนื้อต้นเข่าสูงจากต้นเข่าประมาณสัก1ช่วงแขนฉีดเป็นฝอยเป็นละอองฉีดถึงใบมันก็จะไหลไปทางปากใบของใบเข่าซึมซับไปถึงหักถึงโคนแล้วก็ฉีดถึงดินก็จะเป็นการฟื้นฟูดิน
ดินตัวไหนมันแข็งมันแกนมันแน่นก็บำรุงดินให้ดินร่วนซุ้ยดินตัวไหนมันเน่ามันเหม็นนะครับก็ปรับสภาพดินให้ดินสมบูรณ์นี่แหละคุณผู้ฟังมันก็จะส่งผลให้ต้นข้าวนะครับออกหากแต่กอยืนต้นดีและที่สำคัญนะครับจะทำให้ต้นข้าวแข็งแรงสางพุ่งกันป้องกันไว้เขาเกิดโรคพืชป้องกันไว้ศัตรูพืชมาทำลายฉะนั้นคุณผู้ฟังไม่อยากจะให้เขาเป็นโรคไม่อยากให้พวกแมงศัตรูพืชทลายมายองต้นข้าวทำลายต้นข้าวก็ต้องรู้จักนำสมาร์ทนาโนไปฉีดบำรุงป้องกันนะฮะบำรุงป้องกันปล่อยให้มันเป็นนะครับถ้าปีไหนคุณผู้ฟังเฮ็ดหน้าโรคระบาดศัตรูพืชว่าทำลายปีนั้นบ่ได้หมากได้ดอกได้ผลเฮ็ดหน้าฟี่มดปีนะครับหรือพี่น้องเฮ็ดอยู่ดีๆปรากฏว่าใกล้สิได้เกี่ยวแล้วเอาไม่คอดวงมาแล้วเม็ดรีบอีกตั้งหากออกห่วงบ่ได้เอาศัตรูพืชมาแล้วโอ้ปีนั้นขาดทุนน่ะพี่น้องอยากเป็นจังซี่บ่คันบ่อยากให้มันประสบปัญหาเป็นจังซี่รีบหาทางป้องกันหาทางแก้ไขป้องกันด่วนนะคันผู้ใดว่าท่านซื้อรีบซื้อผู้ใดว่าท่านเอาไปฉีดนะมีแล้วรีบเอาไปฉีดบำรุงไปเรื่อยๆทุกช่วงระยะแหละถ้าว่าขยันฉีดก็เดือนหนึ่งสองเทือคันฉีดข้านหลายก็ขอให้ฉีดเดือนละเทือนะครับฉีดได้ทุกช่วงสำหรับกับการใส่ปุ๋ยเคมีถ้าท่านมีตัวนี้แล้วท่านจะลดการใช้ปุ๋ยเม็ดลงไปได้เยอะเลยนะฮะขอโทษสั่งกับพยุบุญนาคได้นะครับจะทำให้ท่านได้มากได้ดอกได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเม็ดเข่าทุกเป็ดมันสีอวบมันสีต้องน้ำหนักดีขายในค่าสูงกว่าเขาเด้อชุดละ 1,000 บาทนะครับได้2ขวดพยุบุญนาคแถมผงให้1ซอง1กิโลนะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้091 828 0039ครับช่วงหน้าฝนนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสัตว์เลี้ยงทุกประเภททั้งประเภทสัตว์บกสัตว์น้ำแม้แต่ประเภทสัตว์บกนี่งัวควายช่วงหน้าฝนก็เป็นโรคนะครับโรคมันเกิดได้ช่วงหน้าฝนเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี่เนื่องจากว่าสภาพอากาศมันเปียกมันชื้นบางที่คอกมันเปียกมันชื้นน้ำขังคอกบ่สะอาดกินเหม็นสินะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้แม่นแท้กันคอกไหนพี่น้องยุ่งหลายพวกแม่งชอบดูดเลือดพวกยุ่งพวกพวกเหลือบนะพวกเหลือบหัวใหญ่ๆนั่นหัวใหญ่ๆเขียวๆหนูพวกพวกนี้นะเป็นตัวน้ำเชื่อเป็นพาหะน้ำเชื่อนะครับมาระบาดในคอกงัวคอกควายของพี่น้องแท้ๆโรคที่มักจะเป็นหลายช่วงนี้เกษตรกรนะก็โทษปรึกษาพยุพนาคโทษสั่งเอาจุลซีโพไบติกกันเยอะในช่วงนี้เนื่องจากว่าบางคนก็ง่วงเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือนะครับวัคซีนที่ฉีดไว้นี่เอาไม่อยู่พี่น้องเอ้ยนะฮะบางตัวก็เป็นโรคตุ่มนะลำปีสกินลำปีสกินนี่ในช่วงนี้มักจะเป็นกับง่วงหน่อยหลายง่วงที่ขอดไม่อายุยังไม่ถึง4เดือนนี่เป็นหลายกันเป็นหลายเนื่องจากว่าร่างกายมันยังบ่แข็งแรงภูมิคุ้มกันยังหน่อยนะครับแม่มันว่าเป็นที่อันแม่มันส่วนมากสิบ่เป็นหรอกเพราะว่าแม่มันแข็งแรงภูมิคุ้มกันมันหลายแต่ว่าลูกออกมาแล้วพอดีถูกยุ่งถูกยังมากัดนี่ภูมิคุ้มกันมันยังหน่อยอยู่มันยังอ่อนแอแล้วก็การที่จะฉีดนี่มันก็ยังอายุยังไม่ถึงเกณฑ์คันฉีดเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะนอกเข็มตายอีกเจ้าของก็บ่ใครกล้าเสี่ยงคุณหมอเพิ่นก็บ่ใครอยากฉีดให้ดอกนะครับนอกจากผู้ขยันขยอขอร้องหลายๆก็จําเป็นต้องฉีดเพิ่นก็ซอยเต็มที่น่ะผู้ใดก็อยากซอยพี่น้องเต็มที่น่ะแต่บางครั้งบางคราวนี่มันก็อาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยนะครับบางทีก็ซอยบ่ได้ไงท่านผู้ฟังทีนี้เกษตรกรก็บ่อยากให้สัตว์เลี้ยงเจ้าของเป็นโรคนั้นโรคนี้บ่สิเป็นเป็ดเป็นไก่หรอกนะทางที่ดีที่สุดนะท่านก็ฉีดวัคซีนป้องกันไว้อีกอย่างนึงนะครับตัวเลือกก็คือนำจุลซีโพไบติกพยาพุทธนาคเนี่ยไปหยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้เขากินเป็ดประจำ
มันจะเป็นการให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงมีภูมิกันสัตว์เลี้ยงแข็งแรงภูมิกันมันมีหลายสิ่งมันก็สิป้องกันบ่ให้พวกเชื้อนะครับเข้าสู่ร่างกายเนาะป้องกันบ่ให้เชื้อทั้งหลายนะครับมาระบาดเรื่องของงอกของควายได้มีวิธีที่อยากจะแนะนำพี่น้องนะครับก็คือจุลซีโพไวติกเนี่ยไปหยอดใส่น้ำในถังในอ่างก็จิตเป็นประจำว่าต้องร่อยเขาเป็นสรีระของท่านก็จะมีภูมิกันป้องกันไม่กระดกต่างๆนอกจากป้องกันว่าให้กระดกต่างๆได้ง่ายก็ยังให้สรีระของท่านนะครับได้รับได้ตามวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุสารอาหารและกินแล้วมันก็สิมีผลดีต่อสุขภาพเพียงแต่ร่างกายแข็งแรงว่าอ่อนแอว่าเป็นโรคขาดสารอาหารว่าเป็นโรคคีโตซีสสมบูรณ์แข็งแรงอาการแทรกซ้อนข้างเคียงมันจะบ่เกิดขึ้นอาการขาทกขาจังขาลอยกล้ามเนื้ออ่อนแห้งจะสินะฮะมันก็สิบ่เกิดขึ้นง่ายเพราะว่ามันแข็งแรงบ่ขาดเลือดธาตุบ่ขาดแคลเซียมนะครับมันจะทำให้สรีระของท่านสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายคีโตซิสก็ดีขาดสารอาหารพลังงานหรือว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแห้งก็ดีจะสินะครับฉะนั้นพี่น้องที่มิ่งว่ากำลังท่องกำลังมานอย่านิ่งดูดายอุจักเอาจุลซีโพไวติกพยุวนานะครับประโยชน์ไส้หนาบในทางได้อ้างก็กินกินบำรุงซะแม่มันก็จะแข็งแรงลูกแข็งแรงป้องกันว่าให้มันแทงลูกป้องกันว่าให้คลอดลูกยากมันสิคลอดลูกง่ายน้องว่าน้องควายกระตกมาง่ายเด้อแล้วก็มันลูกมันจะเข่าอู้ง่ายนะครับลดปัญหาอาการมันลูกมันฟอร์มมันหนีบมันเหี่ยวมันแห้งนะฮะมันลูกแข็งแรงถึงรอบกับสัตว์กับสัตว์ง่ายเด้อและส่วนหนึ่งมันก็จะไปผลิตน้ำนมนะครับไปให้ลูกกินเวลาคลอดแล้วน้ำนมก็สิมีลูกกินพ่อเพียงแม่มันก็สิบ่แด่บ่สุดพอส้มออกลูกเข้าก็ออกลูกข้าวเดียวมันก็ลูกมากินอาหารได้ลูกตกจากท้องแม่แล้วข้าวเดียวกระดูกมากินนมเองได้โดยที่เจ้าของเนี่ยว่าต้องไปจมว่าต้องไปอุ้มมากินนมนะครับมันช่วยเหลือเจ้าของได้ย้อนว่ามันแข็งแรงเพราะว่าแม่มันได้กินยุนซี่โพไวติกจากเจ้าของง่วให้กินเป็นประจำนี่แหละก็เลยส่งผลให้พี่น้องสบายใจลดความวิตกหายความกังวลได้นะครับแต่หากว่าเป็นโรคก็นับไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพเอาจังกรณีที่ง่วหน่อยคลอดมาใหม่อายุยังไม่ถึง4เดือนบางที่ก็ได้2เดือน3เดือนส่วนมากคุณผู้ฟังโทรมาปรึกษาพยาบาลนาคนี่ง่วจะอยู่ในช่วงอายุบ่เกิน2เดือนง่วหน่อยนะครับอ่อนเปียกเปียแห้งเนื่องจากว่าเป็นโรคตุ้มก็คือโรคลำปีใส่กินบางตัวนี่ซึมนะครับบ่กินอาหารเลยบางตัวเป็นตุ้มเต็มตัวก็มีนะจังสีกรณีแบบนี้ท่านนำจุลซีโพไวติกพระเยซูดาทั้งเคดิตามและคิดผงนี่ไปขอกปากให้กินแบบเพียงคนเด้อซึ่งอายุเขานี่อยู่ในระหว่างประมาณแรกเกิดบ่เกิน2เดือนให้พี่น้องใส่จุลซีชนิดน้ำนี่1ฝาจะล่อน1ฝาจะล่อนเอาฝาจะล่อนฝาปิดจะล่อนฝาสีเหลืองทองตวงแค่1ฝานี่แหละก่อนจะเปิดฝาให้เขย่าจะล่อนหน่อยนึงเพราะว่าตะกอนมันสินอดก่อนแล้วก็ฝาตวงแค่1ฝาเทใส่ขันเป่าไว้ขันตักน้ำเฮานี่ล่ะเอาซ่อนกินข้าวตักกินผงมาอีก1ซ่อนเติมน้ำดีลงไปแก้ว1คนๆให้มันละลายเข้าไปเนื้อเดียวกันจับหายใส่ขวดน้ำอารมณ์หรือว่าขวดสปอนเซอร์ก็สร้างหรือว่าขวดเหล่านะฮะกอกปากให้กินจนหมดเด้อพี่น้องเด้อว่าหน่อยมันกอกง่ายนะครับให้กินทุก3ชั่วโมงครั้งนี้หมดแล้วครั้งต่อไปผสมไหมครบ3ชั่วโมงผสมไหมล่ะผสมคือเก่านี่แหละให้กินอย่างนี้วันละ2ครั้ง3ครั้งนะครับนอกจากกินแล้วก็ต้องผสมน้ำฉีดพ่นตามโตถ้าตุ่มยังไม่ทันแตกถ้าเป็นตุ่มที่บ่ทันแตกเนี่ยก็ผสมน้ำโดยใส่แบบน้ำ1ฝาแบบผงอีก1ซ้อนต่อน้ำ2แก้วเสร็จแล้วก็คนๆให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเทศใส่กระปุกฟอกกี้กระปุกที่พี่น้องฉีดน้ำเวลารีดผ่าหรือว่าขวดสเปรย์กระไดแล้วก็ไปฉีดพ่นตามตัวให้กินย่ำไหนเสร็จแล้วก็พ่นตามตัววันละ 3-4 รอบนะครับ 2-3 มือตุ่มว่าท่านแตกมันก็สิค่อยค่ำค่อยดำค่อยยุบนะครับตุ่มที่มันแตกมันก็ค่อยหมาดตกสะเก็ดประกอบกับให้กินอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็ค่อยทรงว่าฝืนขึ้นมา
น่าจะสี่ส่วนแม่มันก็ต้องผสมน้ำไปกินคือกันผสมน้ำหาดเฟื่องหาดใหญ่กินคือกันแต่ก็อย่าลืมผสมตามขั้นแม่น้ำคอที่

0: ส่วนตัวอื่นก็ผสมใส่น้ำใส่ถังใส่ยางให้เขากินแล้วก็ท่านที่ผสมตามข้อที่หาก็ไปฉีดตามคอกนะฮะลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังพี่น้องเลี้ยงหมูก็ใส่คือกันลักษณะใส่ก็เหมือนกันประยุกต์ใส่ก็แล้วกันเรื่องเป็ดเรื่องไก่ก็คือกันนะครับเรื่องแพะเรื่องแกะก็คือกันนะคุณผู้ฟังอ่านเบิ่งวิธีใส่ที่นี่บ่เข้าใจข้อไหนก็โทษสอบถามพยุบนักเป็นยังๆเป็ดก็ขอนะฮะก็เปิดสายรอเด้อพี่น้องจะโทษสั่งนะครับไปใส่ไปสอยกันดูแลงัวควายบ่วยเป็ดไก่ของท่านก็0918280039นะครับจะโทรเข้ามาหน้าใหม่หลังใหม่ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวผมก็ขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่สนับสนุนโทรมาแจ้งแล้วได้รับแล้วนะครับโอ้สบายใจโทรมาบอกผมสิผมก็สบายใจอย่างคุณแม่นีปักษารามนี่อยู่บ้านบ่อราสิแก่พงเมืองบุรีรัมย์อันนี้เพิ่นสั่งกาแฟ3ฮอกาแฟ9ดีพี่น้องที่ชอบดื่มกาแฟมองหังกาแฟเพื่อสุขภาพนะกาแฟ9ดีห่อละ145บาทห่อ1มีอยู่20ซอง2ละ1แก้วเด้ออย่างคุณแม่นีปักษารามนี่เพิ่นสั่ง3ฮอสามห้อนี่บ่ได้เสียค่าส่งนะครับจ่ายเฉพาะค่ากาแฟนะเพิ่นโทรแจ้งมานะครับรับเรียบร้อยแล้วขอบคุณยังหองเด้อทีมงานก็โทรมาอีกว่าขอบคุณลูกค้าพญายอีกเด้อสั่นผมส่งมาให้อีกนะครับย้ำย่านพญายลืมอ่ะอีกท่านนึงเด้อคุณแม่จำปาคณีนอกนี่อันนี้ก็เก่าดีอันนี้บ่ทันเคยบ่เคยดื่มหรอกเอาสักห้อก่อนยะหนักเอาสักห้อก่อนเอาห้อเดียวอ่ะนี่ก็รับเรียบคือกันขอบคุณนะครับแล้วก็คุณแม่สนิทรักษาอยู่ทั้งโคกเพชรสมิทธ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เพิ่นโทษสั่งเอาต้มลูกหมาก2กระปุก2กระปุกก่อนรับแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณยังหองคุณแม่ยูนเพ็งงามนี่ทั้งทับทันสังขะสุรินทร์นี่ได้รับหรือยังเนาะกาแฟ9ดีด้วยแล้วก็เถาเอ็นอ่อนด้วยนะครับบำรุงร่างกายถ้ายังไม่ได้รับนะคุณแม่โทรย้ำมาอีกทีนึงเด้อนี่ผมเป็นห่วงอยู่พอดีอันทีมงานนี่นะครับดื่มส่งข้อมูลมาให้แต่นี่ผมก็เลยถือโอกาสถามเลยถ้าว่าท่านได้รับโทรบอกผมเด้อผมจะตามให้นะครับแต่ที่แน่ๆนะก็เปิดสายรอด้วยเด้อเปิดสายรอด้วยนะครับไม่ว่าจะคุณแม่ละอองกล้าหาญสนวนนอกห่วยราดนะครับเถาเอ็นอ่อน1กระปุกนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณพ่อบุญชมสุยลำนะครับนี่ก็ชุดใหญ่1ชุดนะถ้ายังไม่ได้รับโทรบอกผมเด้อคุณพ่อชอมจันทร์ประโคนี่ถ้ายังไม่ได้รับก็โทรบอกผมนะโทรสั่งชุดใหญ่นะครับส่วนท่านที่จะโทรสั่งในช่วงนี้ผมเปิดสายรอนะ0918280039นะครับมีไหมเอ่ยใครจะเปิดปองเอี่ยมจิงพิ้งแจงแปงมอบโชคมอบลาบมอบอะไรเนี่ยโอ้คุณแม่จันทาไม่ใช่มอบนะคะขออนุญาต คุณแม่จันทานะครับนี่ขอบคุณมากๆจากชำนี้จากชำนี้นะขอบคุณหลายๆนะครับหนึ่งเซนก็ใส่ช่วงนี้นะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วจากไหนน้อนี่นะขออนุญาตรับสายแป๊บนึงครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับยาย
1: นะว่างไหนอ
2: ันนี้ยายแหวงเ
1: ออครับ
2: ยายแหวงบ้านโคกขามครับ
1: โคกขามมันสมบูรณ์เน
2: าะครับครับ
1: อันไหน
2: ไงมันบักลามันหัวมันเป็นตุ่มหน่อยไงหัวหน่อยแล้วจิ้งเดือนไหน
3: สองเดือน
2: ครึ่ง
1: ของเจ้าหมดหรอบ
2: ่ของผมยังอยู่ของผมนั่นยังเลี้ยงอยู่
1: อ๋ออันนี้ที่ให้บักลาบ
2: ่ครับแต่น้ำมุ้งส่งมาน้ำผมก็ได้
1: พ่อแหวงเพียรัตนาหนุ่มหรอ
2: ครับ
1: บ้านเลขที่ไหนก่อน
2: 17
1: หมู
2: ่8ตำบลเมืองยาง
1: บ้านโคกขาม
2: โคกขาม
1: เนาะ
2: ครับ
1: เมืองยางจำนี้ใส่เบอร์นี้บ
2: ่ครับเบอร์นี้นะครับ
1: ส่งในนามเจ้าเนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยว
2: ประมาณเมื่อตื่นขอบใ
4: จสวัสดีครับพ่อใหญ่
5: สวัสดีครับพ่อใหญ่บุญนาคครับผม
1: ว่าไงพ่อ
5: พี่ใหญ่เอาไอ้สมาร์ทนาโนให้ผมชุดนึงแล้วก็เดี๋ยวอันนี้สมาร์ทนาโน

0: ชุดหนึ่งแล้วก็เอาไอ้ยาแก้ปวดเมื่อยมาจากกล่องหนึ่งเนี่ยใส่ในกล่องเดียวกันเลยเป็นชุดเดียวแล้วก็เอาไอ้กาแฟซอสแพ็คหนึ่ง
1: เก้าดีบอก
0: เก้าดีครับครับเอาเก้าดีมาสัก
1: เอาจักห้อ
0: เอาห้อเดียวห้อเดียวเอามาลองดูนะฟังโคตรฟังประจำเลยนะอยาก
1: ก็สมณโน1ชุดก็ได้น้ำ2ขวดได้ผง1ซองอยู่ที่ 1,000 บาทแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนี่ก็300 350บาท
0: ครับ
1: แล้วก็
0: โอเคครับตรงนี้มันอยู่ใส่มันในกล่องเดียวกัน
1: ใส่ใส่หลายอย่างใส่รวมกันนี่ไม่เกี่ยวแล้วก็ตัวกาแฟอีก145
0: ครับ
1: 145บาท
0: บวกรวมแล้ว
1: รวมไปแล้ว 13,495 บาท
0: 1,495 บาท
1: ครับ
0: ครับผม
1: บอกชื่อเลย
0: ชื่อนายชอชัยศรีรำ
1: นายชอชัยศรีรำอยู่
0: บ้านเล็กครับครับเนี่ยบ้านสนวนที่เคยสั่ง
1: เอาบ้านเลขที่บ้านเลขที
0: ่บ้านเลขที่39
1: หมู่
0: สิบสี
1: ่บ้าน
0: ชนวน
1: ตำบล
0: บ้านชนตำบลเสม็ด
1: เมืองบุรีรัมย์เบอร์โทรบนนี
0: ้ครับผมครับผม
1: คุณพ่อช่องคุณพ่อช่องตอนนั้นสั่งไบโอซิคอนให้วัวนี่ชุดใหญ่เนาะ
0: ครับชุดใหญ
1: ่เอาไปบำรุงเนาะ
0: ผสมน้ำไม่กินครับผมผสมน้ำไม่กินด้วยแล้วก็ลดกับฟางด้วยตอนช่วงนั้นมันให้กินฟางด้วย
1: ครับ
0: ผู้วัวแปลกหูแปลกตาเลยจริงๆเลยสุขภาพแข็งแรงดูมีน้ำมีนวลเร็วอ่ะเดือนนึงนี่แปลกเลยนะ
1: ครับแต่เวลาที่มัน
0: ครับอันนี้ไอ้คนมันยองๆบนหลังมันตอนเช้าเนาะพอกินไอ้นี้ไปประมาณเดือนนึงมันเกลี้ยงเกาแบบมันวับเลยเหมือนคนมันร่วงอ่ะมันดีเลย
1: ปรับสภาพ
0: อยากได้อีกอย่างนี้ครับ
1: ปรับสภาพ
0: เป็นดีดิ
1: ครับ
0: อยากได้อีกอยู่แต่อย่างเดียวได้เงินคนที่จะโทรสั่งอีก
1: คนอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่วัวแจปกติเนี่ยมันจะเป็นออกเป็นสีแดงๆนะแต่ทีนี้วัวแจเนี่ยมันเป็นโรคที่นี่ผิวดำคล้ำ
0: คนงองๆ
1: คนมันจะงอง
0: เหมือน
1: กับก้นไม้แต่ว่าอย่างนี
0: ้คนมันตั้งๆมันเมย์เรียบ
1: คนนี้ทีนี้แกเอาไปกินเนี่ยก็กินวันแรกดูมันขับถ่ายออกมาหนูเหม็นหาเลยทีนี้แล้วก็ผสมน้ำฉีดพ่นตามขนตามตัวด้วยผ่านไปประมาณสักสองอาทิตย์ถึงแกว่าไอ้ที่มันดำๆนี่มันออกหมดทีนี
0: ้
1: มันเริ่มขนเริ่มแดงแดง
0: เริ่มมันเลยนะแดงแล้วออกมันวับเลย
1: ครับ
0: ดูแล้วเงาวับเลย
1: คนที่มันย้องย้องขอดขอดมันก้นหอยนี
0: ่ครับ
1: มันเหยียดออกมาเสมอกันหมดเลยเรียบ
0: เออใช่แหละมันเรียบ
1: ผิวมันอ่ะ
0: ใช่
1: ผิวมัน
0: เหม
1: ือ
0: น
1: มันเหมือนกับทาน้ำมันหมูอย่างว่างี้นะ
0: ใช่มันเลี่ยมมาดูกลางวันเนี่ยมองเป็นเลี่ยมดูคนดูผิวเกลั่ง
1: ขนาดแกเป็นปศุสัตว์ของอำเภอนั่นนี่
0: ไ
1: ม่ใช่เลยจะแนะนำให้พวกพี่ๆญาติพี่น้องใช้กันเยอะ
0: ผมก็บอก
1: นำร่อง
0: บอกพวกพวกเหมือนกันผมเปรียบกลุ่มเลี้ยงวัวมันเยอะน้องมีตลูกร้านเลี้ยงว
1: ัวแล้วพ่อรู้จักตาวินไหมล่ะ
0: ตาวินไหน
1: ตาวินแก้วก้าน
0: อยู่ไหน
1: แก้วก้านคนเล็กอยู่ไอ้นี่อยู่ไอ้ทางฟันปลานี่นะ
0: โอ้ช่างวินตัวเล็ก
1: ๆช่างซ่อมรถ
0: ใช่
1: ไม่จ้าง
0: ล
1: ู
0: กหลานน
1: ี่นั่นตะวินเมากับผมทุกเดือนดิ
0: โ
1: อ้หมดแล้วใช่แล้ว50-10ชุดแล้วแกไป
0: จ้างใช่เมื่อก่อนตอนเมื่อหลายปีแล้ววัวแกล้มแล้วเอารอกดึงขึ้นจักตายยังไงก็ไม่หายตอนนั้นนะพอหลังจากนั้นถึงใส่แกรู้สูตรแล้วแกก็ตัง
1: ครับครับ
0: ตังตลอดเลยแ
1: ต่โอ้วัววัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เป็นอะไรหรือว่าวัวอื่นเป็นอะไรคิดได้แต่ตัวนี้จะช่วยแล้วล่าสุดนี้จะขายวัวได้วัวพ่อพันธุ์ตัวนั้นนี่
0: ครับ
1: จะขายได้50,000เด้อ
0: เออใช่ใช่พอฟันคลายหายคนใช่ใช
1: ่พอขึ้นมาซื้อนี่ก็ติดต่อกันพูดกันนี่หน่อยก็เอาฟันพงมาเลยจะเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่ก็เอาว่าเอา50,000เอา50,000เขาก็เอาโอเคเลยจ่ายตังค์เลยเอาไป
0: ได้ใช่ไอ้เจ้านั้นซื้อ50,000แล้วมีคนไปซื้อต่ออีก60,000อีกคนกับบ้านผมแบบไปซื้อพออยากได้พอพันมากเจ้านี่วัวแกเยอะแกอยากได้พอพัน
1: เลยซื้อต่อมาเลย
0: เออไปซื้อต่อจากไอ้คนน้องบอลซื้อไปซื้อจากช่างวินก็ขายไปนู่นและเจ้านี่อยากได้พอพันมากไปเขาว่า60,000ทำไม่ได้60,000ก็ไม่ขายไอ้เจ้านี่ก็จำเป็นต้องเอา
1: โอ้นี่แป๊บเดียวได้กำไรเป็น
0: เออได้กำไรเป็นหมื่นเลยห้อยนั้นฟุกเลย
1: ครับ วัวพ่อพันตัวนี้เก็บก็ขุนด้วยนี้ตัวนี้เรา
0: ใช่ใช่ใช่แต่ผมเห็นวัวตัวนี้ผมเห็นตอนนั้นผมเคยไปดูเหมือนก
1: ัน ขอบคุณมากครับพ่อ
0: ขอบคุณครับครับผม
1: ครับครับ
2: อันสมพานชัยศิลานั่นล่ะหกเกียร์นี่แล้ว
1: คุณแม่สมพานชัยศิลาเนาะ
2: แม่นเจ็ดเกียร์หมู่สาม
1: เจ็ดเกียร์หมู่สาม
2: ดอนนักแข้งตำบลบรรลานอำเภอบรรไทยจังหวัดกำแพง
1: ครับ
2: นี่เนี่ยแข็งบ่พอเด้อนี
1: ่นางสาวณภาพรแม่นบ่
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: โอ้กระซับโอ้เว้นช่วงไปหลายเดือนตัวล่ะเอาบ้านเลขที่มูที่เท่าไหร
2: ่230/8หมู่10ค่ะ
1: บ้าน
2: สายโทสีใต
1: ้
2: ตำบลจันทบเพชร
1: จันทบเพชรบ้านกวดบุรีรัมย์เอาชุดใหญ่เหมือนเดิมเนาะ
2: จ้า
1: เบอร์โทรใส่เบอร์นี้บ
2: ่แม่นค่ะ
1: 0857788243เดี๋ยวผมส่งให้เด้อ
3: ครับวางไหน
4: โอ้
3: เสื้อยาบำรุงวัว
2: ลุงว
1: ั
2: ว
1: เออครับเคยใช้ยัง
3: เคยใช้มาสร้างแล้ว
1: ถ้างั้นไม่ยากครับบอกชื่อมา
3: ชอมจันประโคน
1: ชื่อชอม
3: ครับ
1: จันประโคนบ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่102
1: หมู่ที่เท่าไหร
3: ่หมู่ที่3
4: ตำบล
3: สำโรง
1: บ้านอะไร
3: บ้านตะโกรี
1: ตำบลสำโรงว่าพาชัยเนาะ
3: ครับ
1: อันนี้วัวเป็นไหนหรือว่าไปบำรุง
3: วัวมันพร้อมจ่อย
1: โอ้ฉะนั้นก็ไปบำรุงเดี๋ยวผมส่งให้ราคาเท่าเดิมนั่นแหละ
3: ครับครับ
1: เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
3: ครับเบอร์โทรเบอร์นี
1: ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เปิดโทรศัพท์รอเด้อ
5: เท่าไหร่คะ
1: 2,000เท่าเดิม
5: จ
1: ้
5: า
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: นั่งคุยยัง
5: ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ
0: วิรัตคงสืบชาติครับ
1: อ๋อวิรัตคงสืบชาติ
0: ครับหมู่สามบ้านหลวงใหญ่ตำบลน้องปองอำเภอจันทิจังหวัดบุรีรัมย
1: ์บ้านเลขที่เท่าไหร่นะพ่อ
0: 97ครับ
1: 97เบอร์โทรก็ใส่เบอร์เดิมนี่เนาะ
0: ครับครับ
1: 084899975หน้าครับเป็นไงบ้างไปไงบ้างบอกผลนิดนึงใช่แล้ว
0: โอ้ดีครับดีผิวงามดีหายดีแล้วหายเดี๋ยวผมมาบักกรอกไว้งัวมันทองมันออกไปแล้วแต่ว่าผมอยากบำรุงอีกน่ะ
1: บำรุงต่อเนาะ
0: ครับครับ
1: งานที่ผิวดีเนี่ยนั่นมันป่วยใช่ไหม
0: ครับครับป่วยครับ
1: เห็นว่าเอาไป
0: ครับหลับชุดแล้ว
1: ปีสกินว่างั้นเนาะตัวนั้นเนาะ
0: ครับครับครับครับครับ
1: หายดีทุกตัวแล้วดีทุกตัวแล้วผิวพรรณสดใสดีแล้วเนาะ
0: ครับครับครับครับ
1: ช่วยช่วยบอกพี่บอกน้องแล้วก็ทำบุญทำทานต่อเด้อพ่อเด้อ
0: ครับครับพอดีมันติดอีก3แม่อีกผมอยากบำรุงอีก
1: ทับแล้วอีก3แม่บ
0: ่ครับ3แม
1: ่โอ้เป็นสัตว์เร็วต้น
0: ครับครับครับมันติดง่ายล่ะมันติดง่าย
1: นั่นแหละเขาว่าเป็นสัตว์ง่ายติดง่ายผสมง่ายนั่นแหละ
0: ครับครับ
1: ลูกมันสมบูรณ์อ่ะพ่อ
0: ครับครับสมบูรณ์ดีครับ
1: มีมันลูกมันไม่มีฟังผือ
0: น้ำนมก็ดีครับ
1: น่ะน้ำนมก็ดีนี่แหละลูกก็แข็งแรงเนาะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวส่งให้
0: คงจะได้คงกินวันนี้เนาะ
1: ก็น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้หรือมะรืนนี่แหละอย่างช้ากับมะรืนนี่
0: ครับครับครับครับครับครับ
1: เดิมนะขอบคุณมาก
0: ครับครับครับครับครับ
1: ซื้อนี
0: ่ครับ
1: ผมซื้อหยังก่อน
6: ซื้อเลี้ยงแสนบุตรจ้ะ
1: คุณแม่เลี้ยงแสนบุตร
6: น่าที่เคยมาส่งไอ้โรงเรียนบ้านโรงเรียนเมื่อก่อนนะ
1: คุณแม่เลี้ยงแสงใช่ไหมแสงบุตรใช่ไหม
6: จ้า
1: เรศเสียงงูนี่เนาะ
6: จ้า
1: คุณแม่เลี้ยงแสงบุตรบ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร
6: ่106/1หมู่3
1: บ้านนี้ยังก็ครับ
6: บ้านโคกประเดียกจ้า
1: ตำบล
6: ละเวียจ้า
1: ละเวียบ่คนใช
6: ่จ้า
1: อืม
6: เคยมาส่งให้อยู่
1: แต่แม่นอยู่ไปโดนไปหลายหลายปีแล้ว
6: เฮ้ยค
1: ือครับส่งให้เด้อชุดหนึ่งสมานาโน 1,000 บาทนะครับเบอร์โทรใส่เบอร์นี้เนาะครับ
6: จ้าแม่นกาแฟเก่าดีบ่เนี่ย
1: แม่นครับรับสายอยู่ไปไงรับสายเอง
6: อันฮอเท่าไหร่ซองเท่าไหร่วะนะ
1: ฮอละ145บาทมี20ซองซองละแก้ว
6: โอ้
1: ครับ
6: พอดีเก็บเงินปลายทางดี
1: แม่นอยู
6: ่ส่งมาให้ได้เพียง
1: เอาจักฮอ
6: เอามันร้องแก่พ่อมึงกันเปียง
1: กันห่อเดียวสิมีค่าส่งอีก50บาท
6: 2ห่อดิ
1: ห่อ2ห่อมีค่าส่ง50บาทถ้า3ห่อขึ้นไปสิบ่มีค่าส่ง
6: ไก่ร้องมึงกันเป็นหยัง
1: ร้องก็เสียค่าส่งนั่นล่ะครับต้องไปให้อยู่ดอก
6: 8บาท
1: อันจักฮอ290 2ฮอร่วมไปอีก50บาทเป็น340 2ฮอนั่น
6: 340
1: ครับ
6: ตกลง
1: 2ฮอเนาะ
6: เออ
1: บ้านซื้อมาซื้อหยัง
6: ซื้อพอทองคำแสนล้ำ
1: พอทองคำแสนล้ำเนาะ
6: บ้านเลขที่17/1
1: หมู่ที่เท่าไหร
6: ่หมู่ที่11หนองบัวหลวง
1: บ้านหนองบัวหลวงสิ
6: จ้า
1: ตำบลล่ะครับ
6: ตำบลหนองบัวโคก
1: อำเภ
6: อระเบียบมาศจังหวัดบุรีรัมย
1: ์บุรีรัมย์เนาะเบอร์โทรเนาะครับเนาะ
6: ฮะ
1: เบอร์โทรใส่เบอร์นี้เนาะ
6: จ้า
7: สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
8: ป้าน้อย
9: อ้าวลำยอง
8: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
9: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
8: โอ้มันเป็นจังได๋ป้า
9: คือเห็นแท้บ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
8: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีให้บ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาทห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อยจ้าๆรอแป๊บนึง
10: กาแฟสมุนไพรกับ

0: บุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่เม็นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
1: กาแฟเกาดีนะครับเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมโดยสมุนไพรแซ่บอร่อยนะฮะเหมาะกับท่านที่รักสุขภาพเพราะว่ามีส่วนผสมโดยสมุนไพรเยอะแยะเลยไปชงดื่มเพื่อเป็นการค่ำจุนชีวิตเด้อครับเด้อก็โทรบอกโทรสั่งกับพยุพุทธนาคได้นะครับส่วนผู้ชายก็มีกาแฟสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะก็กล่องละ500บาทนะสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาอินอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยโบราณโบราณดั้งเดิมของเฮาล่ะมีสมุนไพรอยู่ในเถาอินอ่อนเนี่ยนะครับทั้งหมด13ชนิดบำรุงร่างกายเพิ่มเนื้อเพิ่มแม่งลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวนะครับเด้อก็กระโปรงละ350บาทส่วนท่านที่เป็นโรคดิสดวงทวารก็กระโปรงละ350บาทเช่นเดียวกันนะโทรบอกกับพยาบาลดักได้0918280039นะครับอ่ะช่วงนี้น้ำผ้าท่านก็สู้ช่วงหัวรอดต่ออายุครับ
2: ช่วงหัวรอด

0: ต่อยุเรื่องนี้ให้ซื้อว่าลูกไขว่าผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งลักลอบเล่นสู้กันมาหลายปีมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงที่นัดพบกันหลังจากที่พอดรักกันแล้วผู้หญิงก็บอกขึ้นมาว่า
1: สงสัยเฮาสองคนน่ะจะต้องเลิกคบกันอีกสักระยะหนึ่งล่ะ
0: ส่วนผู้ชายจึงถามขึ้นว่าเป็นหยังจะเขาบอกจังซั่นผู้หญิงตอบว่า
1: เพราะว่าคอยย้านผัวคอยสงสัย
0: ส่วนผู้ชายเลยบอกขึ้นมาว่าเออแล้วผัวเจ้าสิฮู้ได้จังได๋ว่าเฮาคบกันผู้หญิงตอบออกไปว่า
1: ข่อยก็บ่ฮู้คือกันว่าเลาสิฮู้ได้จังได๋
0: ผู้ชายบอกขึ้นว่าเอ้าในเมื่อบ่ฮู้แล้วเจ้าคือสิเลิกคบกับข่อยส่วนผู้หญิงก็เลยตอบสู้ผู้ชายออกไปว่าม
1: ื้อเช้านี่ข่อยเห็นแล้วเว้ากับลูกน่ะแล้วว่าว่าจังได๋ฮู้จักบ่
0: ว่าว่าจังได
1: ๋ข่อยเห็นแล้วเอามือหยิกแก้มลูกแล้วเลาก็เว้าว่าลูกใครว่าอะลูกใครว่าลูกใครว่าว่าซั่น
2: ช่วงหัวรอต่ออายุจบลงไปพร้อมกับเวลามิลาในรายการของเฮากะโอ้ยหมดจ่อยพี่น้องครับหมดจ่อยนะครับอ่ะพี่น้องที่โทรมานะครับเดี๋ยวผมโทรกลับเด้อสักครู่ครับใกล้สิหมดรายการแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับอ่ะขออนุญาตปัดคำบอกไปเนาะเวลาบ่พอพี่น้องครับจนจอมองบ้างหน่อยเด้อ่ะขอบคุณโอ้ทีมงานโทรนะครับแจ้งมาแล้วนะครับคุณแม่ยูนเพ็งงามทางบ้านสวัสดิ์ว่าหรือบ้านหยังบ้านหยังอุ้ยคืออันยากแท้โอ้ยบ้านหนองเกาะบ้านสวัสดิ์หรือบ้านหนองเกาะซั่นทับท่านสังฆสุรินทร์รับแล้วท่านเพิ่นสั่งกาแฟเกาดี2ฮอแล้วก็เท้าเอ็นอ่อนนะครับ1กระปุกรับแล้วขอบคุณยังห่องเด้อเอาล่ะพี่น้องครับตั้งแต่ต้นมาจนถึงช่วงท้ายนี่คำพูดกับจาใดที่ยะนาคพูดไปแล้วผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยบ่ถูกใจขอโทษพี่น้องพวกไปทุกท่านเด้อเอาจักซี่ก็แล้วกันผมส่งท้ายพี่น้องได้ฟังเพลงสุดท้ายนะครับของรายการสำหรับวันนี้เดี๋ยวพอกันใหม่มือต่อไปโชคดีมีความสุขทุกคนนะสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมข้อมูล58รายการผ่าน GDX ตั้งเป้าภายใน1ปีลดภาระประชาชนยกระดับบริการรัฐดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
3: อย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษจะใช้ต้องมีใบสั่งแพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 เป็นยาชนิดที่ฉีดให้ประชาชนมักรู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนปัจจุบันพบว่านำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายยาผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาที่ควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2569เป็นต้นไปโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: สบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มีสอง
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
7: คุณจะคิดว่าอะ ออนอนงปัญญาวงจะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: สุไลดื่มเทมพงพันธ์พี่หนองเกายาสุระเผาเสือย่อยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครมาเอาแนวไปไว้มาเอาแนวไปว่ามาเอาแนวดุๆมันๆไปไว้เอ็ดเนี่ย
1: เธอ
0: ที่เรืองยศที่อยู่ทางบ้านหนองสิมจังหวัดมหาสารคามมื้อนี้ฟังอยู่บ่เนาะมื้อนี้ฟังอยู่บ่มาเด้อมาเด้อสาวผู้ไทยเมืองนครมาแล้วนะคะมาเอาแนวไปไว้มาเอาแนวไปว่านมาเอาแนวดุๆมันๆไปไว้เอ็ดแนวเด้อจ้าขอบคุณสำหรับเควีรูทีนนะคะสั่งซื้อเควีรูทีนเนาะที่เรืองยศเราบอกว่าดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วนั่นเนาะดีกว่าเขามีหาตัวที่มาดูแลแก้ไขได้พี่น้องเอ้ยป้อยแต่ให้ป่วยให้เป็นยูฮันป้อยแต่ให้เจ็บยูฮันสโยมันมีเหมือนได้เนาะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเขาต้องดูแลแก้ไขนะจ๊ะขอบคุณแม่วรพิมพ์ทางพลัดทั้งบ้านนนท์สั่งน้อยตำบลจอมพระสุรินเอาชาไทยเอาเควีคอฟฟี่นำนะคะขอบคุณแม่ยงกิจเหล่าพลคออันนี้โคกสีสุพรรณเอาเควีรูทีน3กระปุกเนาะอันขอบคุณพี่เรืองยศได้รับสินค้าละบ่พี่เรืองยศเนาะและเอาเพิ่มเติมอีก3กระปุกนะคะอยู่ทางตำบลหนองสิมอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามเนาะเควีรูทีน3กระปุกนะคะแถมชาเขียวให้ชิมขอบคุณคุณลำไยแสนสุริยะวงศ์นะคะอยู่ทางพุทธะทางยอดชาติเอาคาเฟ่แฮปปี้เทนคอฟฟี่2ห่อ300บาทเนาะขอบคุณแม่อุไรโชคเจริญบ้านไทยบ้านไทยตำบลนอกเมือง
2: เป็นแล้วเลิกครับฝนตกอยู่มาทั้งนั้นนาน
3: ตกอยู่กำลังตก
2: โอ้จ่าโทรทิพย์โทรแดมเนาะโคราชมีตกเนาะ
3: ตกแต่ไม่แรงดอก
2: โอ้จ่าเอาเพลงเพิ่มมื้อนี้น่ะ
3: เพลงอย่างไรคนที่ร้องเมื่อกี้น่ะเพลงอะไรมีเพลงอะไรอยู่ไหม
2: โอ้ฮะ
3: เพลงที่ร้องเปิดรายการเมื่อกี้น่ะ
2: เปิดรายการแต่ว่าลำพูไทยค่ะมะ
3: ครับ
2: ลำพูไทยเมืองวังน่ะ
3: ครับ
2: บ
3: อแล้วต้องมีเพลงอื่นอีกไหมน่ะคนที่ร้องอ่ะคน
2: โอ้จ่าเดี๋ยวหาเธอฟังเด้อจ้า
3: คร
2: ับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าฝนตกเบิดมือเบิดเว่นพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าคนสวยคนล่อ
4: สวัสดีครับพี่
2: จ้า
4: เมื่อวานเข้าไปเป็นเทปได้เลย
2: เทปที่ไหนจัดสดจ้าเมื่อวานแต่รับไม่ทันซื้ออ ๋
4: อแต่ก็เข้าอยู่แต่ไม
2: ่รับบ่ทันรับบ่ทันจ้า
4: ครับวันนี้ก็เลยก็เอามักเบาผู้ยาวครับน
2: ั่นมักเบาผู้ยาวบ
4: ่ครับวันนี้ไม่มีให้เปิดโหวตอีกแล้วครับวันนี
2: ้ไม่มียังไม่มีคนขอมีแค่คนเดียวถ้ามีคนขอเยอะจะเปิดโหวต
4: ของบอสนุกับหมอโอนะครับ
2: จ้า
4: ค่ะเพิ่งลงเมื่อวานมาเดิมค่ะ
2: เออเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยเนาะ
4: คร
2: ับ จ้าเอาโอเคสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมักบ่าวผู้เยาว์0812625717ฟังไว้เบอร์นี้จดไว้แล้วก็อยากจะได้ที่ได้ทางเนาะอยากได้ทีนะคะอยากได้ทียกแปลง6ไร่7ไร่นี่ล่ะมาเอาค่ะเอาไปเอ็ดอันพาร์กอเอ็ดมันจะสั่นเพราะว่าทำเลดีมากเนาะแบ่งลอกไข่กับมี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแบ่งลอกไข่กับมี่นะคะสำหรับทางด้านของเนื้อที่อยู่บ้านดงโยที่เป็นนี้อยู่บ้านดงโยเด้อโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะ0812625717ขอบคุณเควีโกคือเก่าได้เนาะเควีโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควีโกนะคะ 1,590 บาท1แถม1เนาะคุณพี่เรืองยศโอ้อร่อยดีเนาะเราได้แซ่บได้อร่อยนะคะสำหรับทางด้านของเควีโกบอแซ่บอย่างเดียวนะคะอย่างใดทางด้านของสุขภาพพร้อมเควีโก081-262-5717 081 0262-5717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเนาะโทรหาได้เลยอยากได้พะเลใส่ตรงใส่ตาบ่ระบบขับถ่ายบ่ถ่ายยากถ่ายแก่นถ่ายแข็งถ่ายเป็นขี้กระต่ายหรือว่าขับถ่ายทุกวันอยู่แต่มันออกไม่หมดมลดปลดแปดเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำรับชาไทยชาไทย390บาทนะจ๊ะสัญญาฮักฝั่งของแพงสีใหม่ผู้ไทย

0: 02-562-5717ย้ำ081-262-5717
1: โอ้081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: จิงเกิลใหม่เสนอจิงเกิลใหม่เพลงมักเบาผู้เยาว์มักเบาผู้เยาว์เอาส่งเป็นความสุขเด้อหนุ่มหล่อสาวหล่อเนาะสาวหล่อทางสุรินโอ้ลืมถามสุรินไปแล้วเลยฝนตกอยู่บ่ทางสุรินค่ะขอบคุณนะคะเสียงเพลงมวลๆเนาะทางสกลนครตกรินเบิดมือสกลนครเนาะสารคามเด้สารคามบอกว่าเพิ่งตกวัสเนโนอ้าวเป็นเลิกค่ะทางบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ฝนตกบอกค่ะนครราชสีมาคุณแม่ทิพย์บอกว่าบ่อตกเราได้ฝนบ่อตกทางอันนครราชสีมาสกลนครวายดินดำน้ำซุ่มกาฬสินธุ์ล่ะคะอำเภอร่องคำคุณแม่บอกว่ากินอันชาไทยโอ้ยพ่อใหญ่ว่าเพราะว่ามันขับคักเนาะแล้วว่าไหลลมคักขนาดว่าสันเนาะเดี๋ยวมีเงินเด้อแล้วเขาก็ส่งโบชัวร์ไปให้พร้อมซื้อสินค้านะพอได้โบชัวร์แล้วปุ๊บไปอ่านปุ๊ยแต่ละอย่างนี่แนวคักๆมีแต่แนวบำรุงสุขภาพแล้วว่าแนวคักๆเดี๋ยวเบิร์ดตัวนี้ก็จะซื้อเควิโกไปกินเม้นแล้วค่ะเงินทองเป็นของนอกกายมีตายหาไม่ได้เนาะคุณแม่ทิพย์คุณพ่อผู้พันบำรุงได้แม่เอ๋ยบองเงินบ่อทองได้แม่เอ๋ยอันนั้นหาไหนบำรุงแน่เด้อแม่เด้อสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับขอว่าพี่นะครับ
0: อันบ้านเจ้าฝนตกอยู่บ
1: ่ตกอยู่ครับ
0: บ่เจ้ายังไม่ทันได้นอนบ่เจ้าย
1: ังครับ
0: เจ้าหาเพลงฝเลอ
1: สาวไร่อันสาวไร่ลำมันลูกสาวเดียวนะ
0: โอ้ลูกสาวเดียวเนาะเอ้ยอย่าขี้ค้านไรลูกเอ้ยอย่าขี้ค้านไรเหรอวะ
1: ครับให้ชนะกับสาวยูเลย
0: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะเป็นนักเลิกค่ะสวัสดีจ้าสุรินทร์มาแล้วอาบอกตัวคือกันบอก
2: จ้าตกพ่อลำบากลำยากอยู่ซื้อนี่ค่ะ
0: ไม่ต้องไปซื้อเลยอยู่เฮือนนั่นแหละนอนแล้วบัดนี้เข้านอนได้นี่จ้ารายการเสียกับพากันนอนแล้วบัดนี้ก็ได้
2: ฟังเพลงก่อนได้นอนผมไปก่อนได้นอน
0: เหม็นกินอาหารเสริมซะก่อนแล้วก็นอนกินข้าวอิ่มกันยังซะก่อนเด้ออันฮัดยังก่อนแล้วจังเข้าไปนอนเด้อจ้าเอาเพลงเผลอคะเอาเพลงเผลอ
2: พารุเมรีจ้า
0: พารุเมรีนะ
2: ตอบไหมนะตอบสวยๆนี่ละ
0: อันเมื่อเริ่มแล้วมากินค้าเควิโกหายันแต่มันบินเนาะยันบินหลายบินละบ่บินละบ่เออเงินมื่นละบินละตี
2: เฮ้ยบินเจ้าเมื่อนี้เจ้าเสริมได้ให้ลูกค้าคนหนึ่งตุ๊ก
0: หาเป็นเพื่อเขาไทยมีออกบอกว่าเสริม
2: เป็นลิปสีดวงคือกัน
0: โอ้บอกเป็นลิปสีดวงคือกันเลยบะเฮิงละบะเพิ่นเป็นนานละบะ
2: เป็นเราออกมาหลายเดียวว่าสันว่าเพิ่นผมผ่านเรียงได้ละ
0: อ้าวบะโอ้เออเออโอ้เพิ่นก็มีกาบะขนเนาะเนาะผสมเนาะ
2: เพิ่นเป็นทานักเทศนั่น
0: เออหนังหลายโพดมั้งเนาะ
2: ที่แมนงานแต่งงานในเพิ่งละเทศทุเดียว
0: ออกมาเป็นหลายละบะหลายปีละบะ
2: หลายปีแล้วคนกับรถได้ว่ากันโดนดอกว่าคนบินบาท
0: โอ้โอ้โอ้โ
2: อ้แม่บอกคนแม่เกิดคนแม่บอกคนนะมาถามเรา
0: อืม
2: ระหว่างรออยู่ผมทำหน้าคนรู้ไหมงู
0: อ๋อเขาก็ยังมีมาเมนบอก
2: แม่คนนั้นแม่ออกคนนั้นแล้วสิ
0: โอ้เออแม่ออกขำแม่ออกขำ
2: แม่เกิดแม่แม่เฮ้ยละ
0: แม่เล่าบอก
2: แม่เล่า
0: จ้าโอ้แล้วเป็นนักเทศไปเลยเนาะอันเบิร์ดเอาโอเคเดิมเดี๋ยวขอบคุณหน่อยนะคะส่วนคุยหึงพลน้องพ่อเสริมเนาะหรือว่าแบดเบิร์ดบ่ลืมเบิ้งแบดว่าเสน่ห์ขอบคุณหลายๆเนาะส่วนเสียเฮยๆยังมือแรงค่ะเมนวะอันไม่ได้จัดรายการสวดปัดคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดผู้ไทยคิดฮอดพี่น้องคิดฮอดพี่น้องเย็นพี่น้องทาฟังเนาะที่จริงนี่อยากกินข้าวหิวข้าวก็หิวแต่ถ้าเลยเวลาภูเขาเลยภูเขาก็จะไม่กินบางมื้อก็หิวแต่บางมื้อก็ไม่กินเลยเพราะว่าจะรีบกินตั้งแต่โมงเย็นบ่ายสามบ่ายสองบ่ายนี้ก็เสร็จแล้วก็จะมากินพวกผลไม้นะคะแต่มื้อนี้ผัดเห็นเขาเอสพะเลอน้ำพริกกะปิทอดปลาทู

0: ดีแล้วก็ใส่ทุกอย่างใส่ฟิตมักพริกหลายๆนี่น้ำท่วมพริกอยู่บ้านนี่น้ำของมันขึ้นนี่พี่สาวเก็บพริกมาเนาะเสียดายเนี่ยมันหยุบเนาะกะเอามาใส่ขวดแล้วก็ใส่ฟิตไว้บัดจะกินกับฟ้าเอามาละลายน้ำแล้วก็ตำมักหุงเนาะแล้วก็กลับเข้าช่องฟิตเหมือนเดิมพุทธะตลาดเนี่ยค่อยไม่เห็นนาสาวผู้ไทยดอกตลาดนะอยู่แต่ในเฮือนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ
1: อ
0: ัน
1: สาสาวผู้ไทย
0: วันนี้เลิกค่ะ
1: ไม่ใช่ปฏิมาลาหักได้มือ
0: เอาหมอมาลาหักหมอเอออ่ะเดี๋ยวปฏิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีจ้า
1: ใช่ใช่บอใช่บอ
0: โอ้ยนึกว่าลูกค้าสิซื้อสินค้าอุตสาห์ทิมดังนั้นว้าวแนวเลิศค่ะ
1: เป็นเบอร์ใหม่ได้เพิ่มนิดนึงนะ
0: โอ้เป็นเบอร์ใหม่เออเอาว้าวพะเล
1: ขอฟังเพลงเด้ออ
0: ่ะเพลงพะเลค่ะ
1: ขอโทษที่ทำให้รอด
0: ขอโทษที่ทำให้รอเนาะจ้าเอามอบทุกเสียงทุกสายเน
1: าะมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อแทนได้หนึ่ง
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดี
1: จะช่างสินค้าอยู
0: ่โอ้ยอย่ามาหาคิดตัวกันให้คิดฮอดสวัสดีจ้าอย่ามาตัวกันให้คิดฮอดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเออเอาโอเคสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะเพียงขอโทษที่ทำให้รออ้าวขอบคุณด้วยเมื่อกี้เมื่อใส่ปฏิไปนอกปฏิก็นึกว่าเขาสินค้าเดี๋ยวอันปฏิโทรมาใหม่นะคะ0812625717มือนีสีมาล่าได้มือนีกำลังเมาส์มือนีสีมาล่าอย่าเฝ้าให้ด้วยปฏิด้วยอย่าเฝ้าให้0812625717เพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวเจ๋อเควินรูทีนจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าวันนี้เลยค่ะฮะ
2: อันเลวตาล่างหักเด้อหลาย
0: โอ้เลวตาล่างหักว่ะโอ
2: ้บ่เป็นปาร์ตี้ดอก
0: โอ้เลวตาล่างหักเนาะไปทางเลอม้าจากมาชั่วโมงที่2ชั่วโมงแรกไปทางเลเอ็ดกะเพรา
2: ไม่ใหญ่กินบ่ปล่อยให้สาวผู้ไทยว่าว่าให้มันเว้าเยี่ยมซื่อๆนี่ล่ะบ่มีหวักมีหยังจักเด้อโอ้ยบ่ลงบ่เปลี่ยน
0: บ่ปล่อยเว้าสะปันว่าติ
2: มีหลายอยู่เดียวล่ะในไม้จัก2 3ในนี่เป็นหยังนั่นในเว้าจังๆนี
0: ่โอ้ยอยากได้
2: มากาไว้เบิ่งเนี่ย
0: โอ้ยอยากไปเอ็ดแนวเนาะโอ้
2: กล้าไว้อ่อนแนวนี่นะ
0: คือเมากระดอแท้ว่าติ
2: ข้องว่าสิเมื่อยบัดนี้ก็บ่เมื่อยยันจันสำลักน้ำลายเกินแล้วก็ให้เราอยู่อีกเกิน
0: จ้าจ้าจ้าเอาโอเคเด้ออันเรียกว่าตาลาหักเนาะ
2: จ้ามอบแม่แสงเดือนนะ
0: ค่ะ
2: แม่มงคลนะทั้งวัน
0: จ้าก
2: ับแม่มุนท่าแม่จำปีเด้อแม่เมากับแม่แจ้วแม่ทิพย์แม่วันเพ็ญ
0: จ้า
2: ไก่สาวปี
0: ค่ะ
2: สาวบางอ่อนน้ำเด้อสุดท้ายก็ให้พุ่นละอันผู้พี่เก็บไว้ให้เจอนั่นละ
0: จ้า ขอบคุณหลายๆจ้าอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีจ้าขอบคุณปฏินะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: นะคะจดเอาเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครไว้มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาเฮามีหัวมองเลยมันจะอักเสบมองเลยมันจะเสื่อมเนาะเฮาก็เฮาคิดแค่ว่าโอ้ยอายุหลายซ้ำนี้เผลอจะเหลือเนาะเพราะว่ากินมากกินมากสารพิษมันก็สะสมเยอะสารพิษมันก็สะสมหลายอย่าให้ตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงก็ต้องเอาไปกินเนาะหรือว่าอาการเป็นคับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อเจ็บจุกใต้ลิ้นปี่แล้วมาทางขวานี่จักมันเป็นเผลอว่าซะเนาะกินตัวนี้นะคะ1,590 บาทได้2ขวด1แถม1ในราคา 1,500 บาทเด้อเควิโกน้ำสมุนไพรคาวตองเควิโกค่ะ2ขวด 1,593 ขวด 2250 นะคะกับน้ำสมุนไพรคาวตองเควิโกยันขอเสริมมีได้ฟังเพลงพะโล

0: ือพรสเมลีนะคะจากสุรินทร์เนาะแนะนำมาเนาะคุณพ่อเสริมนะคะทางสุรินทร์แนะนำมาขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณพี่น้องที่กำลังฟังเพลงกันเบื้องเวลาเวลาปกติจะมาหึงปกติจะมาไหวเทศบาลนี้เฮ้อขอบคุณทางด้านของเควิโกนแล้วก็ใส่ตรงใส่ตาตาฟ้าฟ่างตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมเอาไปกินคุดไหมไงคอนมาปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวเส้นยืดเส้นตึงเอาไปกินกระดูกผูกระดูกพุนแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน2กระปุก 1,000 บาท3กระปุก 1,290 บาทเด้อจ้าซื้อ3กระปุกปุ๊บผู้ค้าแถมมิกไนออยมิกไนออยนี่ไปลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในร่างกายด้วยนะคะน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดมิกไนออย9ชนิดร่วมกันใน1ซอฟเจลดูแลคอเข่าครับไขมันนะคะดูแลคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยและกันรับเลิกนำสำหรับมิกไนออยแถมฟรีแถมฟรีเอาวันเลิศจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลค่ะ
1: ลดไขมันในร่างกายด้วย
0: ฮัลโหลจ้าเอาเอาพลเรือนมือหนีเน
2: า
0: ะ
2: หนุ่มโคราชฝากรักขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: โอ้หนุ่มโคราชฝากรักขอฟังเพลงอะไรจ้า
2: ขอฟังเพลงของสิริพรอำไพภูมิครับ
0: สิริพรเพลงอย่างคะ
2: คอยทางที่นางร้องครับ
0: โอ้คอยทางที่นางร้องฮะ
2: พิเศษดีเจครับ
0: โอ้ฝากพิเศษดีเจขอบคุณนะจ้า
2: ครับจากโคราชครับผม
0: โอ้จากโคราชโคราชฝนตกบ่ครับโคราชฝนตกไหม
2: ไม่ตกครับ
0: โอ้ไม่ตกเนาะเอาอันระบบขับถ่ายเป็นไงไม่เอาชาไทยไปกินบ่
2: ครับผม
0: เอาชาไทยไปกินเด้อสุขภาพจะได้ดีเด้อ390บาทสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องทางนครราชสีมาแบบนี้แล้วจะบ่อยากขอเพลงโทรไปแล้วให้ซื้อสินค้าซอยมีแมนว่าให้ซื้อสินค้าซอยได้พี่น้องสุขภาพเฮาจะดีนะคะเฮาก็ต้องเอาไปกินดูแลสุขภาพของเฮาเด้อพี่น้องเด้อเนาะปฏิเนาะเลวตะลาหักว่าซั่นได้ไอ้สิล่าละเด้อไอ้สิล่าละได้ไอ้สิไปละได้ว่าซั่นเลวตะลาหักเนาะขอบคุณเควิโก 1,590 บาทได้2ขวดพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่เฮือนอยู่สันพ่ออรหันต์ซื้อให้เพิ่นกินเด้อหนุ่มทหารโคราชจะไปเข้าเวรเข้ายามเดี๋ยวผมสิโทรหานะครับเดี๋ยวผมสิซื้อซอย

เวลาเดินทางถึงช่วงสุดท้ายนะคะเพลงหลายๆเพลงอาจจะไม่ได้ฟังต้องขออภัยพี่น้องหลายๆกันแล้วกันเด้อขอบคุณผลิตภัณฑ์เควีโกขอบคุณทางด้านของเควีดูทีนดูแลสายตาตามีขี้ตาโพดตาตาอักเสบไหมดีตาหรือว่าเบาหวานขึ้นตาหรือว่าพี่น้องไปลอกตามาใหม่ๆเอาไปกินสำหรับทางด้านของเควีดูทีน590บาทเนาะขอบคุณเควิชาไทยไทยยักษ์ไทยแก่นไทยเป็นขี้กระต่ายไทยมลอดปอดเป็ดมันเอามีเบิร์ดเอาไปกินสำหรับทางด้านของเควิชาไทย1กล่อง390บาทคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำก็เอาไปกินกาแฟเควิคอฟฟี่เควิคอฟฟี่อันนี้ก็390จับมัดใส่กันครับชาไทยก็ได้กาแฟ2ชาไทย1รวมกัน 1,000 บาทกาแฟ1ชาไทย1รวมกัน700บาทเนาะเป็นลิสิดวงทวารเอาไปสังฆาตไปกิน590บาทนะคะเป็นเกี้ยวกับหอนท้องหอนไส้นะคะหอนบูบูบาบาบก็เฮ้ยพี่น้องเอาไปกินเควีโกเควีโกปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวกะเฮ้ยพี่น้องกินทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บ590บาท2กล่อง 1,003 กล่อง1,290 บาทนะจ๊ะมหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อขอบคุณทางด้านของพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขมาขอบคุณพระอาจารย์อันหลวงตาประเสริฐเนาะวัดป่าขวัญเมืองบ้านเสรภูมิตำบลขวัญเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอบคุณยายละม่อมทางจังหวัดเลยด้วยกาแฟเควีคอฟฟี่3กล่องคุณนงนุชเกตแก้วกาแฟเควีคอฟฟี่เหมือนกันนะจ๊ะเพลงนี้มีจบต้องขออภัยคอยทางที่นางรองไม่ได้ฟังเมื่อคืนท้องกันช่วงเวลา8นาฬิกานะคะ8โมงเสาร์พอกันจนฮอดปุ้นละ10นาฬิกาเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนอนหลับฝันดีนะจ๊ะอยู่ดีไม่แห้งกันสุขสุขรักษาผู้แทนเมืองนครน้อยๆแต่ขอให้อักขนาด

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกปช.เห็นชอบลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพรางก่อนพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟและควบคุมราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับไม่เกิน 363.53 บาทต่อล้าน BTU สำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2569 เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผย8เดือนแรกปี69คำขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เดินหน้าส่งเสริมการนำผลงานไปต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจนายอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในไทยรวม 53,794 คำขอเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียนรวม 39,096 ฉบับต่อรายการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 สะท้อนความสนใจของผู้ประกอบการนักวิจัยและเจ้าของผลงานในการคุ้มครองและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
7: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
3: าแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
10: อย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษจะใช้ต้องมีใบสั่งแพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 เป็นยาชนิดที่ฉีดให้ประชาชนมักรู้จักกันในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนปัจจุบันพบว่านำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายยาผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาที่ควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
5: รัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมข้อมูล58รายการผ่าน GDX ตั้งเป้าภายใน1ปีลดภาระประชาชนยกระดับบริการรัฐดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนยาสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
4: เตรียมรับมือ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
12: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
11: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
12: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
11: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
12: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
11: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
12: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
13: ้เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
14: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
13: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
14: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
13: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร081-876-5208
15: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมเจ จิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
16: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
17: วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆช่วงเวลาของการขับรถกลับบ้านหรือว่าจะเป็นการล้อมวงรับประทานอาหารเย็นจะเป็นการรับประทานรวมกันหลายๆคนหรือว่าจะเป็นการรับประทานคนเดียวก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้นะครับFM 98.25 MHz สถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ได้เวลาเราก็มาเจอกันทางคลื่นความถี่นี้แหละนะครับ 98.25 MHz สถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ก็ออกอากาศจากอาคารที่ทำการถนนบุรีรัมย์ห้วยราดครอบคลุมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์101มหาสารคามนครราชสีมาและก็สระแก้วบางส่วนนะครับก็ติดตามก็ได้ทุกค่ำคืนนะฮะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานนะครับเข้าเวรเข้ายามหรือว่าจะเป็นการขับรถใช้รถใช้ถนนขับรถคนเดียวหรือว่าจะเป็นการขับรถหลายๆคนก็ตามแต่นะครับให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางในช่วงนี้1ชั่วโมงนะฮะที่เราจะเจอกันโดยในช่วงเวลานี้ก็เช่นเดิมนะครับเรามาพร้อมกับสิ่งดีๆที่มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นประจำนะฮะสำหรับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปิ่นทิพย์นะฮะที่ใช้สำหรับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะติดไว้ที่บ้านหรือว่าจะพกพาไปที่ทำงานนะครับปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่เป็นสายสุขภาพรักสุขภาพนะครับที่ออกกำลังกายโดยการวิ่งโดยการปั่นจักรยานนะครับเหมาะมากๆนะฮะสำหรับสเปรย์นี้นะครับยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปิ่นทิพย์นะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบุรีรัมย์การแว่นร้านแว่นยืนหนึ่งในบุรีรัมย์นะฮะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตาใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแนะนำมาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ที่ว่าเจ้าของร้านนี่เป็นดีกรีเป็นถึงกรรมการร้านแว่นตาแห่งประเทศไทยนะฮะการันตีความเชี่ยวชาญด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะฮะที่อยู่กับเรื่องของสายตาสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็รู้จักกันดีนะฮะสำหรับบุรีรัมย์การแว่นและตอนนี้เขายังมีโครงการดีๆเพื่อสังคมนะครับซึ่งโรงเรียนไหนนะครับที่มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องของสายตาแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์คุณครูก็สามารถทำจดหมายรับรองจากโรงเรียนแล้วมาที่ร้านได้เลยนะครับทางร้านยินดีตัดแว่นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอเป็นเด็กที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งเป็นโครงการดีๆที่ร่วมส่งต่อโอกาสให้เด็กๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเป็นเด็กในระดับประถมศึกษาทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรายังมีเรื่องของน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าคนทำงานตึงคอบ่าไหล่นะครับอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะครับให้น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมจิตนะเปรมจิตนะฮะช่วยดูแลนะครับน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตช่วยดูแลนะครับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนวดเบาๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าอาการคลายปวดนะครับก็จะบรรเทาแน่นอนนะครับมั่นใจนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยนะครับขวดละ100บาทเท่านั้นนะฮะบรรจุขนาด24มิลลิลิตรซื้อติดบ้านไว้หรือว่าสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งถึงหน้าบ้าน
สนใจนะครับทั้งสเปรย์นะฮะแล้วก็น้ำมันนะฮะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ผ่าน TikTok นะฮะพัชรินทร์โอสถหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ผู้จัดนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์061-058-8600 061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณนะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับกับสิ่งดีๆที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับงานจากนักร้องลูกทุ่งเสียงดีอีกคนหนึ่งนะฮะที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้แจ็คธนพลใจร้ายครับใจร้าวนะครับเพลงนี้ครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
2: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อย

0: ด้วยตราปิณทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
0: ย้ายใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
3: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
2: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
3: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
2: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
0: อย่าใช้ภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ค
0: ั
4: ดเพลงฮิตติดใจทั่วหน้า

เพราะผ่านไปนะครับในช่วงนี้ก็จบลงด้วยงานของรัชนกศรีโลพันธ์สัญญากับใจนะครับก่อนหน้านั้นสาวรามยามเย็นบิวกัลยาณีนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆในช่วงค่ำๆช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี2569ขึ้นโดยมีชื่องานว่าคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและก็สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัยของสถาบันนะครับก็เรียกว่าเชิญชวนก็แล้วกันนะครับงานนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน2569นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอเวเลสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยังไงเชิญชวนศิษย์เก่าคณาจารย์นะฮะและผู้สนใจทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอเวเรสต์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้สปอนเซอร์ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการให้เราได้มีโอกาสนำบทเพลงดีๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับจากบุรีรัมย์การแว่นนะครับร้านแว่นตายืนหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์รู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตาต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่มีญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่บ้านนะฮะมีอาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าแม้แต่ตัวท่านเองคนทำงานนะฮะ40บวกๆเนี่ยนะฮะอาการออฟฟิศซินโดรมนั่งนานๆอาจจะมีอาการตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะฮะให้น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตช่วยดูแลนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางออนไลน์นะครับ TikTok ชื่อช่องพัชรินโอสดนะฮะ TikTok นะครับพัชรินโอสดนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามสั่งซื้อได้กับผู้จัดนะฮะก็ได้นะครับโทรศัพท์สอบถามมาก่อนที่เบอร์061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณนะครับพร้อมกันนี้ก็มีสเปรย์นะฮะสเปรย์นี่ก็เหมาะสำหรับคนที่มีอาการเรื้อรังหรือว่าสายออกกำลังกายนะฮะผู้ที่ทำงานหนักๆมีอาการปวดเมื่อยนะฮะต้องการความรวดเร็วก็แนะนำเป็นสเปรย์นะฮะภายใต้ชื่อเปรมจิตนะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับคุณผู้ฟังครับโปรโมชั่น1ขวดใหญ่ใช้ได้นานนะครับ690บาทนะครับ2ขวดแถมเปรมจิต2ขวดนะครับปกติ990บาทเท่านั้นเองนะครับปกติจากราคา 1,580 บาทนะฮะนั่นก็เป็นสเปรย์ขวดใหญ่นะครับ1ขวด690 2ขวดนะครับแถมน้ำมัน2ขวดปกติ 1,580 บาทขายให้ท่านเพียง990บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวดนะครับ490บาท2ขวดแถมน้ำมัน1ขวดนะครับ690บาทจากปกติ
1,080 บาทนะครับน้ำมันนี่ก็ขวดละ100บาทนะครับซื้อ10ขวดแถม1ขวดนะครับก็สนใจก็ทักกันไปได้เลยนะครับที่ TikTok ชื่อพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามผู้จัดนะครับจะเป็นในช่วงเวลาของการจัดทำรายการสดๆตรงนี้หรือว่าในช่วงนอกเหนือจากจบรายการนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้เช่นเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์0610588600นะครับโทรศัพท์0610588600ครับช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio กับหน้าที่ของผม DJ หมูครับ

พลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปนะครับกับงานของหนูมิเตอร์นะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาก่อนนอนนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆข่าวสารที่น่าสนใจอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะฮะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะบุรีรัมย์เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่าดีโฮปที่บ้านหนองว่าชูอัตลักษณ์ชุมชนสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยการลงมือทำนะฮะที่บ้านหนองว่านะครับหมู่2ตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดีโฮปนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยตนเองมีพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า100คนนะครับทางด้านนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวนะครับว่าการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและงานศิลปะหัตถกรรมของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกทั้งช่วยลดการย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะสำหรับบ้านหนองว่าบ้านหนองว่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับได้พัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมด้วยกันนะฮะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจริงได้แก่สารสามนำโชคนะฮะสารเส้นร้อยรักจากหนองว่านะครับข้าวแตนพอดีคำว่าหวานนะฮะว่าวจิ๋วโชคดีมีชัยเสกเศษถ่ายเสกเศษฐานรูปทรงปรุงกลิ่นสมุนไพรนะครับขนมโบราณมะพร้าวอ่อนนะฮะน้ำพริกหมูหอมมะม่วงนะฮะถือตะกร้าเข้าครัวชุมชนตู้เย็นธรรมชาติเก๋ไก๋สไตล์ใบว่านะครับแล้วก็ขนมเปี๊ยะส่งลูกว่าทางนี้นะครับเรียกว่าขอให้ชาวบ้านหนองว่าร่วมมือสืบสานภูมิปัญญาและกิจกรรมทั้ง10โปรแกรมให้เกิดความยั่งยืนพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเลือกกิจกรรมที่สนใจเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนและสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองนะครับที่บ้านว่าตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติตามขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับปรินทิพย์เปรมจิตและบุรีรัมย์กันแว่นนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานี